0: ออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีในเวลา8นาฬิกาจากนั้นช่วงบ่ายจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมที่สำนักช่าง10หมู่ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการได้ในช่วงเวลา 14-15 นาฬิกาโดยไม้จันหอมที่จะส่งมอบในครั้งนี้เป็นไม้ที่ผ่านการสำรวจและคัดเลือกไม้จันหอมที่ยืนต้นตายแล้วนำมาแปรรูปจำนวน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวมประมาณ16ลูกบาทเมตร
1: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นความสำคัญของไม้จันหอมถือว่าก็เป็นไม้ที่อยู่ในโบราณราชประเพณีของเรานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นไม้มีค่าอีกชนิดหนึ่งที่อาจจะบอกว่าจะต้องเป็นไม้หายากในโลกเหมือนกันเพราะมันก็อยู่ในโซนเฉพาะในโซนของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยด้วยความที่พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลรักษาพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไว้นี่ก็ทำให้ไม้เหล่านี้ได้ดำรงคงอยู่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในโบราณราชประเพณี
0: ทั้งนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเป็นไม้เนื้อแข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนำมาใช้ประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นนอกจากนี้ยังมีแปลงเพาะชำสำหรับผลิตกล้าไม้โดยคัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะดีลำต้นตรงและแข็งแรงเก็บเมล็ดเพื่อนำมาเพาะเป็นกล้าก่อนนำไปปลูกทดแทนในพื้นที่ป่าถิ่นเดิมซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีความชุ่มชื้นและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไม้จันหอมชาวนันมาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสระหว่างไทยและกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์ในวันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้
3: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันความพร้อมของฝ่ายไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมาธิการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยไทยจะแสดงให้เห็นว่าการยกเลิก MOU 44มาจากการที่กระบวนการดังกล่าวไม่มีความคืบหน้ามากว่า20ปีเพื่อเปิดแนวทางใหม่สำหรับการเจรจาทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งก่อนจะมาสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับยังมีการประนอมโดยสมัครใจด้วยและย้ำว่าทุกอย่างต้องมีการพูดคุยกันไม่ใช่ประเด็นเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อตกลงร่วมกันขณะที่ฝ่ายกัมพูชาได้เสนอให้มีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนทางทะเลซึ่งหากตกลงกันไม่ได้ต้องมีการพูดคุยกันในเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ด้านทรัพยากรต่างๆที่ไม่ควรอยู่ในขอบเขตของการประนอมภาคบังคับท่าทีของไทยจึงต้องมีการพูดคุยเรื่องการปักปันเขตแดนให้ถึงที่สุด
4: ท่าทีของเราคือการประนอมภาคบังคับต้องคุยในเรื่องของการปักปันเขตแดนให้มันไปถึงที่สุดเมื่อถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกันต่อไปในเรื่องของถ้ามีเขตทับซ้อนเราจะมีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันยังไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งไม่ควรจะอยู่ในขอบเขตของกระบวนการประนอมภาคบังคับอันนี้ก็เป็นท่าทีของเราทั้งหมดเนี่ยคือพอกระบวนการเนี้ยสิ้นสุดก็จะมีข้อเสนอแนะซึ่งมันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมาย
3: ด้านนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญในการพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะใช้เป็นกรอบหลักเกณฑ์และแนวทางการทำงานของคณะกรรมาธิการในระยะต่อไปโดยกระบวนการประนอมจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนพร้อมย้ำว่ากระบวนการประนอมไม่ใช่การขึ้นศาลจึงไม่มีคำพิพากษาหรือผลผูกพันทางกฎหมายแต่จะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนำไปใช้เป็นพื้นฐานประกอบการเจรจาเพื่อยุติปัญหาข้อพิพาทอย่างเหมาะสมต่อไป
5: ในฐานะรัฐภาคีอังคลอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการประนอมอย่างเต็มที่เพื่อให้กรอบเวทีนี้ได้ช่วยสนับสนุนการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างยั่งยืน
3: สำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละ

0: ่ายต่อกระบวนการประนอมด้วยนะหรือหมวนอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งวางมาตรการรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันน้ำในเขื่อนทั่วประเทศมีเพียงพอสนับสนุนการทำนาปีของเกษตรกรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและอาจยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญนั้นได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีแล้วโดยจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรอย่างไรก็ตามในส่วนของการทำนาปรังยังต้องรอการประเมินปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทานอย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นด้วย
2: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการพร้อมจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเกษียณปีนี้จำนวน 16,233 รายจำนวน 24,950 ล้านบาทนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้จะมีสมาชิกกบข.เกษียณอายุราชการจำนวน 16,233 รายกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกเป็นเงินประมาณ 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมต่อเนื่องของสมาชิกร่วมกับเงินสมทบภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนแม้สมาชิกเกษียณอายุราชการแล้วยังมีประมาณร้อยละ9ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.โดยกบข.มีบริการออมต่อ4รูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆโดยสมาชิกที่สนใจบริการออมต่อสามารถแจ้งความประสงค์ได้2ช่องทางคือแจ้งความประสงค์ทางระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลางหรือแจ้งผ่านหน่วยงานต้นสังกัดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ Startup ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้ Startup ประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปเยี่ยมชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งบนชายฝั่งตะวันตกของไอแลนด์เมื่อวานนี้โดยย้ำว่าการสนับสนุนให้ไอแลนด์เหนือแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรและรวมเข้ากับไอแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่สุดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พบหารือกับนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอแลนด์ซึ่งสร้างความประหลาดใจให้กับไอแลนด์สำหรับการสนับสนุนการรวมกันและสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนักการเมืองของรัฐบาลอังกฤษขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการลงคะแนนเสียงอีกครั้งรวมถึงการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวของไอแลนด์เหนือออกจากสหราชอาณาจักร
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมาซูดเปซิสเคียนแห่งอิหร่านภายหลังการพบหารือกับชีคโมฮัมเหม็ดบินซาเยดอันนายานผู้ครองเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีและประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือ UAE นอกรอบการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่มประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างรวดเร็วหรือกลุ่มบริกส์ที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้นโดยผู้นำของทั้งสองเห็นพ้องที่จะปิดฉากอดีตมุ่งไปสู่อนาคตและสร้างอนาคตร่วมกันทั้งนี้ UAE ถือเป็นประเทศที่ได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนและการที่อิหร่านเปิดปฏิบัติการตอบโต้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางขณะที่ UAE ตอบโต้ด้วยการระงับการค้าและการแลกเปลี่ยนทางการเงินกับอิหร่านทั้งหมด
2: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาติหรือ IOM รายงานว่าความขัดแย้งระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งผลให้ประชาชนชาวเยเมนกว่า 85,818 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่น IOM กล่าวเพิ่มเติมว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นกว่า 2,000 คนเดินทางถึงสาธารณรัฐจิบูตีในแอฟริกาซึ่งเชื่อมระหว่างอ่าวเอเดนกับทะเลแดงแล้วถูกส่งไปยังศูนย์พักพิงในเมืองโอโบกพร้อมเตือนว่าจำนวนผู้อพยพจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ท่ามกลางความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องด้านสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งพระศาสนาจักรคาทอลิกตรัสว่าเยเมนกำลังเผชิญความยากจนและความขัดแย้งซึ่งไม่สามารถแบกรับวิกฤตเหล่านี้ได้เพียงลำพังและทรงเรียกร้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องยกระดับความช่วยเหลือสำหรับกลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินทางมาถึงสาธารณรัฐจิบูตีและชุมชนเมืองโอโบก
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือโดยสารเวอร์โกทรานสปอร์ต8ล่มในทะเลชวาเนื่องจากเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย6รายและยังสูญหาย129รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารจากเรือลำดังกล่าวได้อย่างน้อย108คนจากทั้งหมด243คนและลูกเรืออีก30คนซึ่งออกเดินทางจากเมืองสุราบายาจังหวัดชวาตะวันออกยังเมืองบันจามาซินจังหวัดกาลิมันตันใต้เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาส่วนสาเหตุที่เรือล่มยังอยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: การแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานชลาญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหาราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนในผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพลมนัสวัฒนปรีดาทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุฑามาศอริยประพลทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิจริยาชูพุทธพงศ์ทีมคอร์เนลทรีชั่นไซคลิงคะแนนรวม124คะแนน พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นในปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมกีฬาจักรยานทุกประการหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันทั้งเอเชียนยูทเกมและยูทโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โดยเด็กสัตว์ไร้เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามสรัญลักษณ์วิชิตสารน้องสาวของวิวกุลวุฒิวิชิตสารแข่งรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวตบเอาชนะอิสฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกมคว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเกมกระชับมิตรรายการ Spring World Challenge Volleyball เจอกับสโมสรซากะฮิซามิสึสปริงดีกรีแชมป์ SV League ฤดูกาลล่าสุดผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ไป 1-3 เซตโดยจากนี้ทีมชาติไทยจะเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C วันที่16กันยายนพบมองโกเลียวันที่17กันยายนพบคีร์กีซสถานและวันที่18กันยายนพบกับไต้หวันเทนนิสอาชีพชายเมนโวเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีโดยประเภทชายเดี่ยวนักเทนนิสไทยโคจรมาชิงชนะเลิศกันเองธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3โคชนะมาคุสมาลัสเช็กวูยือซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมนี 6-3 และ 6-2 ธนเพชรคว้าแชมป์โวเทนนิสรายการที่2รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 68,900 บาทและคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีประกอบด้วยโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวที่สอนประสิทธิ์และปรัชกรพาชีรัตน์เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่15ถึง20กันยายนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลานราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:34 นสูงกว่าระดับเพดานปานกลาง93เซนติเมตรและเวลา 20:26 นสูงกว่าระดับเพดานปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 นต่ำกว่าระดับเพดานปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 14:58 นต่ำกว่าระดับเพดานปานกลาง7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20
8: 1 นาทีกับกปท.
9: การขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะที่มีผู้ซ้อนท้ายเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการขับขี่คนเดียวเพราะทักษะในการประคองรถและควบคุมรถจะแตกต่างกันไปดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นโดยก่อนออกตัวรถนั้นต้องแน่ใจว่าผู้ซ้อนท้ายนั่งอยู่ในท่านั่งที่เหมาะสมส่วนการขับขี่นั้นก็ควรกะระยะห่างระหว่างช่องว่างให้เหมาะสมทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อไม่ให้เกิดการเฉี่ยวชนไม่ควรจะเปลี่ยนทิศทางของรถในระยะกระชั้นชิดทันทีทันใดเพราะอาจจะสร้างความสับสนให้กับเพื่อนร่วมทางทำให้ไม่สามารถหยุดรถได้ทันเกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายได้ทั้งนี้ผู้ที่ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการเดินทางเพื่อความปลอดภัยค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าพระโกศพระลองตอนที่2พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนภาวะไขมันในเลือดสูงภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบตันเนื่องจากมีไขมันสะสมพอกอยู่ภายในผนังหลอดเลือดปัจจัยนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชนิดของอาหารโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงภาวะไขมันในเลือดสูงถือเป็นภัยเงียบเพราะมักไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ระดับไขมันในเลือดจะสูงมากก็ตามจึงควรตรวจเลือดเพื่อดูระดับไขมันอย่างน้อยปีละครั้งโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเมืองหรือผู้ที่นิยมบริโภคอาหารไขมันสูงหรืออาหารต่างประเทศติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะ
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวณรนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้ แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
15: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
16: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันสังคมไทยมีลักษณะที่เรียกว่าครอบครัวแหว่งกลางอยู่จำนวนมากคือปู่ย่าตายายต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานตามลำพังโดยมีเงินรายได้เพียงเบี้ยผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เลี้ยงทั้งบ้านล่าสุดมีข่าวดีจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จัดทำโครงการครอบครัวอุปถัมภ์เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลเด็กสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้สูงสุดถึง 2,000 บาทต่อเดือนวันนี้รับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายเตรนศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
17: ในเรื่องของการให้เงินสนับสนุนปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานแต่ก่อนคือคนอาจจะไม่ทราบว่ามีเงินตรงส่วนนี้อันนี้ก็อยากให้ท่านผอ.ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอะค่ะว่าเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ค่ะเป็นก้อนเดียวกันกับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทหรือเปล่าหรือว่าเป็นเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมหรือไม่แล้วว่าถ้าปู่ย่าตายายมีช่องทางอื่นที่อุดหนุนอยู่แล้วค่ะจะสามารถขอรับเงินจากโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ได้หรือเปล่าคะ
18: ครับโครงการเงินอุดหนุนในเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเป็นคนละโครงการกับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทที่เราให้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีนะครับเป็นเงินคนละส่วนกันคนละโครงการกันเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับแต่ที่จ่าย600บาทแต่ว่าเงินในครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยมีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานกว่านั้นแล้วก็สนับสนุนให้กับครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้แต่เด็กเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องถูกส่งเข้าสถานสงเคราะห์เสมอไปเมื่อมีปัญหาครอบครัวเมื่อพ่อแม่ไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้นะครับแล้วก็เด็กยังมีญาติยังมีปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาที่สามารถให้การสนับสนุนได้แต่ถ้าเกิดว่าครอบครัวอยู่ในสถานะที่ยากลำบากมีภาวะทางเศรษฐกิจที่อาจจะไม่สามารถจะดูแลเด็กได้โครงการนี้จะเข้าไปสนับสนุนให้ครอบครัวนี้มีความสามารถขึ้นมาโดยการสนับสนุนเงินให้ในการเลี้ยงดูเด็กคนนี้จำนวนเดือนละ 2,000 บาทตั้งแต่เด็กเข้ามาสู่โครงการจนถึงอายุ18ปีแต่ในระหว่างนี้ก็จะมีการประเมินนะครับอย่างน้อยทุก6เดือนเพื่อดูพัฒนาการเด็กเพื่อดูว่าครอบครัวที่เราสนับสนุนเงิน 2,000 บาทไปเนี่ยนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กในเรื่องของการศึกษาการดำรงชีพหรือเปล่าแล้วเงินนี้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนจริงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งพอประเมินแล้วครอบครัวไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปที่จะรับเงินจำนวนนี้เราก็จะส่งเงินจำนวนนี้ให้กับครอบครัวที่อยู่ในบัญชีคอยก็คือ waiting list ของเราอยู่ซึ่งเงินนี้เป็นเงินที่ให้มาเป็นระยะเวลานานก็จริงนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อจำกัดของความไม่เพียงพอเพราะว่าเรามีเด็กจำนวนมากที่ยังต้องการการสนับสนุนการเลี้ยงดูในครอบครัวเดิมของตัวเองนะครับไม่มีความจำเป็นต้องแยกเด็กออกมาจากครอบครัวเดิมแม้ว่าพ่อแม่จะไม่สามารถที่จะดูแลเด็กได้แต่ลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายเนี่ยครับก็จะได้รับเงินส่วนนี้นำไปในการช่วยเหลือเด็กคือไม่ต้องส่งเด็กออกจากครอบครัวให้ไปอยู่กับครอบครัวอื่นหรือว่าอยู่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์กับเด็กเพราะว่าเราเชื่อว่าเด็กเนี่ยควรจะเติบโตในสภาพแบบครอบครัวมากกว่าโดยเฉพาะครอบครัวเดิมที่เป็นเครือญาติซึ่งเขาไม่ต้องปรับตัวใดๆเลย
17: อันนี้คือเขาจะได้อัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าจะต้องไปยื่นหนังสืออะไรก่อนเพราะว่าปู่ย่าตายายบางคนเขาก็ไม่รู้ก็อยู่บ้านมาลูกส่งหลานมาให้เลี้ยงแล้วตัวเองอยู่ๆก็หายไปอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอะไรยังไงหรือว่าได้รับเลยโดยอัตโนมัติ
18: บางครอบครัวเนี่ยไม่ทราบแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยก็คิดว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติหรือว่าต้องใช้หลักฐานอะไรก็เป็นข้อจำกัดของการทำงานเป็นการที่นี้เมื่อครอบครัวประสบปัญหาเนี่ยเมื่อมีนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปพบหรือมีคนแจ้งให้นักสังคมเข้าไปดูสภาพครอบครัวสืบข้อเท็จจริงแล้วว่าครอบครัวเนี้ยสมควรที่จะได้รับเงินสวัสดิการเงินหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยก็สามารถที่จะยื่นความจำนงแสดงความประสงค์นะครับที่จะรับเงินหนุนเนี่ยนักสังคมสงเคราะห์จะเป็นคนประเมินสภาพครอบครัวประเมินความจำเป็นแล้วก็ประเมินตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏเลยว่าครอบครัวเนี้ย ต้องการเงินสวัสดิการส่วนนี้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นเด็กเนี่ยจะหลุดออกจากครอบครัวแน่ๆนักสังคมสังคมจะมีส่วนช่วยอย่างมากคนที่ไม่ทราบก็อาจจะมีบางส่วนนะคือเลี้ยงดูเด็กมาตั้งแต่พ่อแม่ทิ้งไปก็มีนะครับอย่างเช่นครอบครัวพ่อแม่อาจจะติดคุกนะครับหรือว่าไปทำงานที่อื่นแล้วก็ไม่ส่งเสียเงินกลับมาเลยเนี่ยสามารถที่จะยื่นเข้ามาที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับอันนี้หมายถึงในส่วนที่อยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศนะครับหรือว่าในส่วนกลางเองที่กรุงเทพมหานครก็สามารถมายื่นที่ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นปู่เป็นธรรมได้แล้วก็เราจะมีเจ้าหน้าที่นักข่าวของครอบเป็นคนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอาจจะมีการสวมสิทธิ์หรือแบบไม่ได้มีความต้องการอย่างแท้จริงแต่ว่าไปทราบข้อมูลมาอาจจะไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องมีการพิสูจน์เพื่อแน่ใจว่าเงินเนี้ยเรามอบให้ถูกครอบครัวจริงๆแล้วก็เกิดประโยชน์กับเด็กจริงๆครับ
17: ค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจะมีการประเมินทุกๆ6เดือนมันมีเกณฑ์รายได้หรือว่าคุณสมบัติอะไรไหมคะที่จะทำให้เขาหลุดจากการช่วยเหลือตรงส่วนนี้
18: เราก็จะมาประเมินแล้วก็สอบถามนะครับว่าเงินนี้ยังมีความจำเป็นกับครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ที่เราประเมินก็จะดูความเป็นไปนะครับว่าเด็กได้เรียนหนังสือไหมเด็กได้มีเงินไปโรงเรียนไหมแล้วก็ครอบครัวนี้พ่อแม่ที่เคยทิ้งไว้กับปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้าน้าอาเนี่ยพ่อแม่เขากลับมาแล้วพ่อแม่เขามีงานทำแล้วอันนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินจำนวนนี้ต่อไปซึ่งอย่างที่เรียนนะครับว่ามีเด็กอีกจำนวนมากที่ต้องการเงินสนับสนุนเงินอุดหนุนส่วนนี้ครับก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปถ้าครอบครัวมีความพร้อมแล้วก็เราจะขออนุญาตยกสิทธิประโยชน์เนี่ยเงินอุดหนุนสวัสดิการเนี่ยให้กับครอบครัวอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าครับ
17: ค่ะนอกจากเงิน 2,000 บาทแล้วจะมีการช่วยเหลือเป็นสิ่งของจำเป็นอันนี้รวมอยู่ในมูลค่า 2,000 บาทที่อุดหนุนต่อเดือนด้วยไหมคะ
18: ไม่รวมครับจริงๆแล้วระเบียบเนี่ยให้ 2,000 บาทแล้วก็หรือว่าครอบครัวนี่อาจจะมีความจำเป็นแค่ต้องการเป็นสิ่งของเพื่อช่วยในการดำรงชีวิตนะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนเป็นสิ่งของได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเราลงไปช่วยแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเงิน 2,000 บาทมันมากกว่าซึ่งเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะพิจารณาเลือกให้เป็นจำนวนเงินมากกว่าแล้วเขาก็มีอิสระในการที่จะนำเงินไปใช้จ่ายซื้อของที่จำเป็นได้ส่วนใหญ่เราก็เลยเลือกที่จะจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องมากกว่าที่จะซื้อสิ่งของให้ครับ
17: อืมค่ะอย่างถ้าเป็นปู่ย่าตายายที่เขาฟังแล้วเราก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะแล้วเราก็ยังไม่ได้รับอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้เจอกับพม.จังหวัดที่ลงไปในพื้นที่ด้วยอาจจะมีช่องทางอื่นๆที่จะสามารถติดต่อได้โดยสะดวกไหมคะ
18: จริงๆแล้วเราเปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยผ่านเว็บไซต์ผ่านทางออนไลน์ได้เลยแต่นี้ก็เข้าใจข้อจำกัดของกลุ่มเป้าหมายว่าอาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดที่จะลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็อาจจะให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่อสม.หรือว่าอพม.ที่อยู่ทั่วประเทศนะครับที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยช่วยในการคีย์ข้อมูลเข้ามาได้เลยไม่ต้องเดินทางเข้ามาครับ
17: ค่ะท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากไปไหมคะเพราะว่าเห็นผอ.บอกว่าโครงการนี้มันมีมานานมากแล้วแต่ว่ามันเป็นโครงการที่หลายๆคนก็ไม่ทราบว่ามันมีเงินอุดหนุนตรงส่วนนี้ด้วย
18: อ๋อครับเงินอุดหนุนครอบครัวอุปถัมภ์เนี่ยครับก็จะเป็นสวัสดิการที่เหมือนกับสวัสดิการอื่นๆที่มีอยู่นะครับแล้วก็จัดให้โดยรัฐแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่รู้หนึ่งไม่รู้ว่ามีสวัสดิการนี้หนึ่งก็คือเข้าไม่ถึงสวัสดิการที่ตัวเองควรจะได้รับกับสองเข้าไม่ถึงข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทีนี้ทางแก้ก็คือว่าควรจะทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการซึ่งมันเกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยครับอยู่ในที่เดียวกันหรือว่าทำให้เป็นแพ็กเกจทำให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องใช้สวัสดิการมากกว่า1สวัสดิการในการที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่รอดแล้วก็สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตรินศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมที่มาให้ข้อมูลกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
18: ขอบคุณครับ
17: สวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
20: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกกำลังเป็นตัวเร่งสำคัญทำให้ปรากฏการเอลนิโยปีนี้พุ่งสูงแต่ระดับสูงสุดเป็นซูเปอร์เอลนิโยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประเทศไทยก็เช่นกันที่กำลังเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดและวิกฤตภัยแล้งครั้งใหญ่จากปรากฏการดังกล่าวติดตามเรื่องนี้จากรายงานนี้ค่ะ
21: รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโย
3: เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ความผันแปรเกิดขึ้นบริเวณแถบศูนย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกในสภาวะปกติจะมีลมค้าทำหน้าที่พัดน้ำอุ่นผิวหน้ามหาสมุทรจากฝั่งตะวันออกหรือบริเวณชายฝั่งทวีปอเมริกาไปสะสมอยู่ทางฝั่งตะวันตกแต่เมื่อเกิดเอลนิโยลมค้าจะอ่อนกำลังลงหรือเปลี่ยนทิศทางไปเกิดขึ้นทุกๆ 2-7 ปีและกินเวลานานถึง12เดือนหากเกิดเอลนิโยในระดับที่รุนแรงมากจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของปริมาณฝนและอุณหภูมิทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญรวมถึงเพิ่มความรุนแรงของสภาพอากาศสุดขั้วเช่นภัยแล้งพายุไต้ฝุ่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนล่าสุดว่าปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นอีกแต่ระดับสูงสุดช่วงปลายปีนี้แต่ผลกระทบจะต่อเนื่องเข้าสู่ปี2027และมีแนวโน้มทำให้อุณหภูมิโลกในปีหน้าร้อนสูงขึ้นหรือมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของโลกจนอาจกลายเป็นเอลนิโยรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมาหรือซูเปอร์เอลนิโยนายชลามอุ่นอารีผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมภูมิอากาศแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเอลนิโยถือเป็นความท้าทายสำคัญที่ไทยต้องเผชิญในช่วงปี2569ถึง2570ทางด้านสภาพอากาศที่ร้อนจัดภัยแล้งการขาดแคลนน้ำผลกระทบต่อภาคเกษตรเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
21: ตัวที่เขาใช้เป็นตัววัดหรือตัวเฝ้าติดตามก็คือบริเวณตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกตำแหน่งตรงนี้ห่างจากบ้านเราประมาณ 10,000 กิโลเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณนี้ในความหนา300เมตรเนี่ยมันอุ่นขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ย 0.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปนิยามมันว่ามันเป็นเอลนิโยแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเอลนิโยก็มีแนวโน้มที่ทำให้ฝนลดลงถ้าลดลงมากๆอาจจะทำให้เกิดความแห้งแล้งอาจจะยาวนานเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือมากกว่านั้นก็ได้
3: ขณะที่นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติย้ำว่าแนวโน้มอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโยสูงถึง91%ตั้งแต่เดือนกันยายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้าโดยทุกภาคส่วนไม่ควรประมาทภัยแล้งเนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างหนักแล้ว
22: สถานการณ์จะรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยครับซึ่งเป็นช่วงที่ทางอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ามีโอกาสที่เอลนิโยเนี่ยจะขึ้นเป็นซูเปอร์เอลนิโยนะครับในช่วงเนี่ยประมาณ 91% จนถึงช่วงประมาณหลังปีใหม่ประมาณเดือนมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ย4เดือนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลที่มหาสมุทรแปซิฟิกครับที่เอลนิโย 3.4 เนี่ยค่อนข้างสูงจากแบบจำลองนะครับที่ฟังจากนักอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าบางทีเนี่ยอาจจะสูงถึง4องศาเซลเซียสที่เกินจากค่าปกติไปซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกินในรอบ 1,000 ปีต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับ
3: ปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้มีสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปกติคือปัจจัยเสริมจากสภาวะโลกร้อนทำให้อุณหภูมิสะสมของโลกอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่แล้วเมื่อมาปะทะกับเอลนิโยไทยจะได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่นวิกฤตอุณหภูมิสูงในปี2570ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนจะสูงขึ้นอย่างมากคาดการอาจพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสหรือมากกว่านั้นในบางพื้นที่ความแปรปรวนของฤดูกาลและภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบหนักที่สุดเพราะต้องเผชิญกับสภาวะขาดแคลนน้ำรวมกับอากาศที่ร้อนจัดทำให้พืชผลเสียหายและผลผลิตลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการใช้น้ำมัน E20 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ใช้รถและเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานพร้อมสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบในประเทศติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ารถที่กำลังขับอยู่ทุกวันสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้แต่ทำไมน้ำมัน E20 ถึงยังไม่ใช่ตัวเลือกแรกของผู้ใช้รถทั้งที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จำนวนมากรองรับแถมราคายังถูกกว่าแก๊สโซฮอล์95กรมธุรกิจพลังงานจึงร่วมกับภาคเอกชนเดินหน้าสร้างความเข้าใจและคลายข้อกังวลให้แก่ผู้ใช้รถ นายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่าสาเหตุสำคัญที่ประชาชนยังไม่เลือกใช้น้ำมัน E20 เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่ทราบว่ารถสามารถเติมน้ำมัน E20 ได้ขณะที่บางส่วนยังไม่มั่นใจในคุณภาพและกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์ทำให้ปัจจุบันยอดการใช้น้ำมัน E20 ยังอยู่ที่ประมาณ5,800,000 ลิตรต่อวันหรือร้อยละ18ของการใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินอย่างไรก็ตามน้ำมัน E20 มีค่าออกเทน95เช่นเดียวกับแก๊สโซฮอล์95แต่ราคาถูกกว่าประมาณ5บาทต่อลิตรอีกทั้งมีเอทานอลร้อยละ20ซึ่งผลิตได้จากวัตถุดิบในประเทศทั้งอ้อยและมันสับปะหลังการใช้น้ำมัน E20 จึงเป็นทางเลือกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้รถขณะเดียวกันยังช่วยสร้างตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
4: น้ำมัน E20 เนี่ยฮะถูกกว่าน้ำมันแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งก็ออกเทน95ด้วยกันถูกกว่าลิตรละ5บาทแต่ยอดการใช้อาจจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะพี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นรถก็มีอยู่หน้าเว็บไซต์ของกรมธุรกิจพลังงานน้ำมัน E20 นะครับเป็นน้ำมันที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นน้ำมันที่ผลิตได้เองในประเทศส่วนหนึ่งมาจากกากน้ำตาลนะครับซึ่งมาจากผลผลิตของอ้อยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาจากมันสำปะหลังซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในประเทศเช่นเดียวกัน
24: ขณะที่นางสายยุพินบุญสิริจันทร์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยืนยันว่าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับการใช้น้ำมัน E20 สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์และยังได้รับการรับประกันตามเงื่อนไขของผู้ผลิตแต่ละรายปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ16แบรนด์อาทิ Toyota Honda BMW และ Ford มีรถยนต์ที่รองรับการใช้น้ำมัน E20 รวม273รุ่นขณะที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์5บริษัทมีรถจักรยานยนต์ที่รองรับน้ำมัน E20 รวม138รุ่นสะท้อนถึงความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงทางเลือกโดยผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบว่ารถรองรับน้ำมัน E20 หรือไม่ได้ที่ฝาถังน้ำมันคู่มือรถหรือข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน
6: น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20 นะคะเป็นทางเลือกที่มีศักยภาพผู้ประกอบการรถยนต์นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์พวกเราเองนะคะได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสมาคมนะคะขอร่วมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ใช้รถนะคะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ในเรื่องของการรองรับการใช้น้ำมัน E20 นะคะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อการทำงานของเครื่องยนต์ค่ะรวมทั้งยังคงได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขของการรับประกัน
24: ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานน้ำมัน E20 จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ใช้รถในรุ่นที่รองรับซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วยังเชื่อมโยงไปถึงวัตถุดิบในประเทศรายได้ของเกษตรกรและการลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าเพราะท้ายที่สุดน้ำมัน1ลิตรอาจเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
7: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดชอบในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบคัดเลือกบุคลากรภาครัฐให้กับประชาชนติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
9: การสอบเข้ารับราชการถือเป็นกระบวนการสำคัญในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่ในงานของรัฐซึ่งต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่ปัจจุบันยังพบปัญหาการทุจริตการสอบโดยเฉพาะการสวมตัวเข้าสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ตรวจพบการทุจริตในการสอบภาคกตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันรวม114กรณีส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของผู้เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติการวมทั้งยังส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐจากปัญหาดังกล่าวนี้นำไปสู่การจัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้วเพื่อให้มีกฎหมายเฉพาะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการสอบพร้อมกำหนดกลไกและหน่วยงานที่มีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจนยกระดับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตให้มีความเข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงมาตรการสำคัญนี้กำหนดมาตรฐานทางวินัยผู้ที่ทุจริตการสอบภาคกเป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการและเพิกถอนหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคกหากพบว่าการทุจริตเกิดขึ้นก่อนการบรรจุเข้ารับราชการให้ออกจากราชการโดยทันทีแต่หากตรวจสอบภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวนอกจากนี้ยังจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐสามารถตรวจสอบลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ตลอดจนวางการดำเนินงานในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางขบวนการรวมทั้งให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการ
1: ผู้ที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการนะคะหากเป็นข้าราชการแล้วถือเป็นความผิดร้ายแรงและให้ไล่ออกจากราชการสถานเดียวค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลกลางหรือแบล็คลิสต์เพื่อจับคู่ข้อมูลในส่วนของผู้เคยทุจริตให้มาอยู่กองกลางเพื่อป้องกันการเวียนสอบในหน่วยงานอื่นนอกจากนี้ภายใน3ปีจะมีการปรับการสอบภาคกเป็น e-exam เพียงรูปแบบเดียวค่ะและในระยะเวลา5ปีจะเตรียมออกกฎหมายเฉพาะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งขบวนการรวมถึงการเปิดทางเรียกเงินคืนพวกเงินเดือนและผลประโยชน์ต่างๆที่ผู้ทุจริตได้รับไปในระหว่างบรรจุราชการด้วยค่ะ
9: สอดคล้องกับนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดพร้อมเดินหน้าปราบปรามขบวนการทุจริตในการสอบอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการและคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าสอบ
5: ถือโอกาสนี้ยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดโดยเรายึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามกระบวนการนี้อย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อระบบราชการและเพื่อคืนความยุติธรรมและคืนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าสอบด้วยความรู้ความสามารถ
9: ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในการป้องกันและลงโทษผู้ทุจริตปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดสามารถหมุนเวียนเข้าสู่หน่วยงานของรัฐและยกระดับความน่าเชื่อถือของระบบการสอบเข้ารับราชการเพื่อให้ผู้สอบทุกคนได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
8: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภ
10: หลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
11: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคลครับ
25: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมา ตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยในอาคารเก่าอายุ100ปีค่ะพิพิธภัณฑ์กลางใจเมืองกรุงแห่งล่าสุดตื่นตาด้วยการนำอาคารเก่าอายุ100ปีมาบูรณะใหม่ด้วยกรรมวิธีสุดทันสมัยตื่นใจด้วยการใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับการจัดแสดงของเก่าอันทรงคุณค่าทำให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมราวกับย้อนกาลเวลาไปด้วยกันทั้งสนุกสนานเพลิดเพลินได้ทั้งครอบครัวที่นี่คือ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยค่ะแต่เดิมที่นี่มีชื่อเรียกว่าอาคารหนึ่งการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบมีความสำคัญในฐานะที่เป็นอาคารสำนักงานสมัยใหม่แห่งแรกๆของสยามก่อสร้างโดยบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดซึ่งเป็นบริษัทเอกชนของชาวเดนมาร์กดำเนินธุรกิจในการผลิตจำหน่ายติดตั้งระบบไฟฟ้าจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเดินรถรางไฟฟ้าและกิจการดับเพลิงสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2459แทนอาคารหลังเดิมซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าภูมิปัญญาและเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยเป็นยุคแรกของการใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือที่ในสมัยนั้นเรียกว่าเฟอโรคอนกรีตตกแต่งอาคารที่สง่างามด้วยศิลปกรรมแบบยุโรปนอกจากนั้นยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาในการวางระบบวิศวกรรมทั้งระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลซึ่งถือว่าเป็นวิทยาการล้ำหน้าในสมัยนั้นค่ะพิพิธภัณฑ์ MEA Spark แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น3ชั้นหลักชั้นที่1แสงแห่งอนาคตบอกเล่าอดีตของอาคาร1การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบบอกขั้นตอนการบูรณะอาคารและงานบูรณะภาพลายเขียนสีอาคารก่อนเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยผ่านโปสเตอร์วิดิทัศน์โบราณวัตถุและแบบจำลองในชั้นนี้เราจะได้ตื่นเต้นกับห้องแสงแห่งอนาคตซึ่งใช้แสงสีและไฟระยิบระยับเล่าเรื่องราวอดีตปัจจุบันและอนาคตของการไฟฟ้าเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นที่2เราจะได้พบกับแสงแห่งความยั่งยืนโรงไฟฟ้าแห่งที่2ของพระนครคือโรงไฟฟ้าหลวงสามเสนบอกเล่าการก่อสร้างและการใช้โรงไฟฟ้ารวมถึงความเจริญของบ้านเมืองและกิจการไฟฟ้าแผนที่แสดงการส่งไฟกระทั่งตู้ไม้ที่เปิดออกมาจะเห็นการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าเพื่อกิจการต่างๆในสมัยนั้นในชั้นนี้เราจะได้ทดลองเข้ามาอยู่ในหลุมหลบภัยจำลองบรรยากาศสงครามโลกครั้งที่2โรงไฟฟ้าวัดเลียบและโรงไฟฟ้าหลวงสามเสนถูกระเบิดเสียหายยับเยินทำให้ทั้งเมืองกลับสู่ความมืดมิดเมื่อระเบิดสงบลงเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างช่วยกันซ่อมแซมโรงไฟฟ้าทั้ง2แห่งเพื่อให้กลับมาผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้อีกครั้งส่วนชั้นที่3แสงแรกแห่งส

0: นี้เราจะได้ย้อนเวลากลับไปสู่วันที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2427ณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังโดยจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้ที่นำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาจากประเทศอังกฤษเพื่อใช้ในการติดตั้งครั้งแรกแทนการใช้ตะเกียงน้ำมันและในโซนของกิจการไฟฟ้าสยามจำลองบรรยากาศที่ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนโดยมีนายฝรั่งชื่อนายออกเวสเทนโฮเป็นคนเริ่มทำโรงไฟฟ้าเจ้าแรกในไทยห้องนี้มีลูกเล่นให้ดึงภาพถ่ายจริงในสมัยนั้นออกมาดูด้วยค่ะและแบบจำลองอาณาจักรโรงไฟฟ้าวัดเลียบขนาดใหญ่แสดงให้เห็นถึงการผลิตไฟฟ้าในอดีตโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงลำเลียงโดยเรือจากคลององอ่างเพื่อเข้ามายังโรงไฟฟ้าวัดเลียบเมื่อผลิตเสร็จก็จำหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆทั้งฝั่งพระนครและธนบุรีในห้องนี้ยังมีห้องจำลองเครื่องปั่นไฟจัดแสดงเครื่องปั่นไฟแบบดั้งเดิมที่เคยใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าวัดเลียบท่านใดที่มีโอกาสได้เข้าไปชมสามารถลองหมุนให้ไฟติดได้ด้วยนะคะเมื่อชมเสร็จแล้วยังไม่อิ่มใจด้านนอกมีรถรางที่จำลองให้นั่งชมวิวบางกอกที่เลื่อนไปในระดับสายตาตู้ภาพถ่ายย้อนยุคและของที่ระลึกหน้าตาน่ารักน่าใช้ส่งท้ายการเข้าชมให้ได้ประทับใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราผ่านแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราผ่านแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะนอกจากช่องทางวิทยุแล้วนะคะติดตามกันได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัครเดชคำเพียระค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับฝนตกโปรยปรายในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเขาบอกว่านอนเย็นหลับสบายกันไปนะฮะเช้าวันจันทร์เนี่ยตกใจสะดุ้งตื่นมาโอ้โหเจอรถติดแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ฮะ
2: ค่ะวันนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยามีออกประกาศเตือนด้วยนะคะระมัดระวังฝนถล่มนะคะทั่วประเทศก็มีหลากหลายพื้นที่นะอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะคะในบางส่วนช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนนะคะก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศเผื่อวางแผนการเดินทางนะคะยิ่งโดยเฉพาะช่วงเช้าวันจันทร์แบบนี้นะคะรถอาจจะติดได้อาจจะไปทำงานไม่ทันนะคะ
1: ครับซึ่งอุณหภูมิความร้อนตอนนี้นะฮะสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครเขาบอกว่าอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสนะฮะอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสวันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่นะครับวันนี้ฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนภาคใต้เนี่ยเยอะหน่อย 70-80 ส่วนภาคอื่นๆเนี่ยก็ร้อยละ60เกือบทั้งนั้นยกเว้นภาคเหนือนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่นะครับฟ้าฝนเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลรักษาสุขภาพ

0: ภาพกันด้วยนะครับพูดถึงอุณหภูมิในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เนี่ยสูงสุดอยู่34ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: แต่อุณหภูมิการเมืองน่าจะสูงสุดไปถึง100แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้โหมโรงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกลุ่มไอลอนะครับโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการบริหารไอลอพร้อมด้วยคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณภฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับทำกิจกรรมร่วมเดินวิ่งปั่นแสดงพลังครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่กกต.จะลงมติคดีหัวสว.นะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้กกต.ก็จะมีมติออกมานะครับเรียกร้องให้สั่งฟ้องเนี่ยผู้ต้องหาทั้ง229คนนะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นก็เดินที่จากไอลอไปที่ลานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะที่กดดันละครับกกต.ว่าให้ทำสำนวนแนวนี้แนวนี้นะนะถามว่ากกต.เนี่ยจะยังไงกันต่อไปนะฮะกกต.ก็บอกว่าวันนี้จะมีแถลงข่าวว ันนี้จะมีแถลงข่าวในช่วงบ่ายสามโมงเย็นนะครับกกต.ครับได้แจ้งกำหนดมาตรการนะครับในการร่วมฟังแถลงข่าวอย่างเข้มงวดนะฮะเมื่อวานนี้ผมก็ได้รับรายจากกกต.มาเหมือนกันนะครับคือผู้สื่อข่าวเนี่ยที่จะไปทำข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของมติของกกต.เรื่องหัวสว.เนี่ยต้องลงทะเบียนไว้เท่านั้นนะครับเมื่อวานเนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนจบตอน 4:30 น.ครึ่งนะฮะก็สำนักข่าวเนี่ยส่งผู้แทนได้ร่วมไม่เกิน3คนส่วนสื่อมวลชนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรวมทั้งผู้สังเกตการบุคคลภายนอกจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมรับฟังแถลงข่าวในห้องประชุมแต่สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์วงจรปิดที่จัดไว้ด้านนอกสำนักงานกกต.ได้นะครับที่ประตู1ทิศตะวันออกได้ตามปกตินะครับก็จะมีการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของกกต.นะครับกับสำนวนการไต่สวนเลือกสว.นะครับเป็นผลการพิจารณา 15:00 น.วันนี้ครับที่ห้องประชุม201ชั้น2เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับจบไปแล้ว 4:30 น.เดี๋ยวติดตามดูบ่าย 3:00 น.เย็นวันนี้กกต.จะแถลงผลการพิจารณาการไต่สวนการเลือกสว.ครับก็ผลก็มีอยู่3แนวทางนะครับผลก็มีอยู่3แนวทางนะครับวิเคราะห์แนวทางแรกเนี่ยถ้ากกต.ชี้มูลความผิดเนี่ยยกแผง229คนนะครับก็สมประโยชน์กับไอลอกับคนที่เขาเรียกร้องเป็นไปตามนั้นก็คงไม่มีปัญหาเพราะพอชี้มูลความผิดทั้งหมดแล้ว229คนก็ส่งไปยังศาลฎีกาหากกกต.เห็นชอบตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ที่ระบุว่าผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229รายมีมูลความผิดเรื่องจะไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งจำนวนนี้ก็จะเป็นสว.ในชุดปัจจุบันถึง138คนผู้เกี่ยวข้องอีก91คนก็มีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับแกนนำภูมิใจไทยหลายรายหากศาลรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาย่อมส่งผลกระทบกระเทือนโครงสร้างของระบบสีน้ำเงินในสภาอย่างเลี่ยงไม่ได้ครับอันนี้ฉากทัดแรกถ้ากกต.เนี่ยส่งฟ้องทั้งหมด229คนเขาบอกว่าน้ำเงินจะสะเทือนนะครับอันนี้วิเคราะห์การเมือง2ครับยกคำร้องทั้งหมดปิดเกมล้างความผิดกกต.ก็จะเห็นตามคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคณะที่36นะครับที่เคยมีมติ5-2ว่าพยานหลักฐานไปไม่ถึงและไม่มีมูลความผิดก็เท่ากับว่าเป็นการปิดคดีในชั้นกกต.ทันทีนะครับยังไงก็ตามแนวทางนี้คาดว่าจะเกิดแรงกระแทกในทางการเมืองเกิดแรงกดดันในสังคมเป็นจำนวนมากเนื่องจากฝ่ายการเมืองและภาคประชาชนเตรียมตั้งคำถามผลการสอบของชุดที่26ที่มี DSI ร่วมสอบสวนซึ่งเคยมีเผยแพร่ข้อมูลออกมาทำให้สังคมปักใจเชื่อไปแล้วนะครับอันนี้คือกรณีที่กกต.ไม่ฟ้องใครเลยพอไม่ฟ้องใครเลยเนี่ยแน่นอนแหละความกดดันทางการเมืองในสภาเดินต่อไปไม่ได้ใช่ไหมฮะต่อไปก็จะเจอม็อบนอกสภาที่จ่อมากดดันกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นฉากทัศน์ที่2ก็คือปิดเกมล้างความผิดไม่ส่งฟ้องใครเลยตรงนี้แหละม็อบอาจจะลงถนนส่วนสุดท้ายครับฟ้องบางรายยกคำร้องบางรายฟ้องบางส่วนว่าอย่างนั้นเถอะส่วนฟ้องบางคนฟ้องบางรายแนวทางนี้ถูกคาดหมายจากฝ่ายค้านว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดครับพิจารณาแยกเป็นรายบุคคลแยกเป็นน้ำหนักพยานหลักฐานโดยอาจสั่งฟ้องเฉพาะกลุ่มที่มีพยานหลักฐานมัดแน่นหรือกลุ่มสีน้ำเงินอ่อน
1: อ
0: ันนี้เขาเขียนนะบอกกลุ่มสีน้ำเงินอ่อนและสั่งยกคำร้องในส่วนที่หลักฐานไม่เพียงพอเพื่อลดแรงประทะจากทุกฝ่ายนะครับทั้งนี้ผลจากการลงมติของกกต.นะฮะในวันนี้นะครับ ไม่เพียงแต่ชี้ชะตาบุคคลทั้ง229รายเท่านั้นเป็นดุลพินิจสำคัญนะครับในการกำหนดทิศทางอำนาจทางการเมืองไปสู่สภาสูงต่อไปนะครับแล้วก็เสถียรภาพของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะครับแล้วก็ความชอบธรรมของสมาชิกสภาผู้สมาชิกวุฒิสภาประกอบกับมันจะเป็นการปลุกม็อบในตัวด้วยถ้าผลออกมาเนี่ยเป็นฉากทัศน์ที่2ก็คือปิดเกมล้างความผิดไม่ฟ้องใครเลยตรงนี้แหละมันก็จะมีคำถามจากกลุ่มที่เขาออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมเมื่อวานว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าฟ้องหมด229คนผมว่าก็มีปัญหาเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเดี๋ยวเขาก็จะไปดูอีกว่า229คนสำนวนนั้นว่าอย่างไรทำสำนวนอ่อนๆหรือไม่อันนั้นก็ยังไม่จบส่วนถ้าเกิดฟ้องบางรายก็จะมีข้อคำถามอีกว่าเอ๊ะทำไมคนที่ควรถูกฟ้องทำไมไม่ฟ้องนะครับอันนี้มันก็มีข้อเอ๊ะของสังคมเยอะข้อเอ๊ะของอีกฝากฝั่งเนี่ยที่เป็นกลุ่มผู้กดดันทางการเมืองที่เขาชุมนุมกันอยู่นะครับก็เรื่องนี้อาจจะเป็นสารตั้งต้นในทางการเมืองที่จะนำไปสู่เนี่ยการชุมนุมกันต่อไปต้องจับตามองบ่ายสามโมงเย็นนี้ที่กกต.ฮะ
1: ค่ะติดตามกันอีกที่หนึ่งเรื่องนะคะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะก็พูดถึงกรณีที่ทางคุณสนธิลิ้มทองกุลค่ะวิจารณ์เรื่องของการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนะคะที่จังหวัดจันทบุรีนะคะรวมไปถึงการตั้งคำถามต่อการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยว่ามันจะมีการกระทบต่อพื้นที่ป่าหรือสัตว์ป่าหรือว่าเรื่องของการทำหน้าที่ของรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะเรื่องนี้นะคะทางรัฐบาลบอกว่าพร้อมรับฟังนะคะแล้วก็ตรวจสอบทุกข้อกังวลโดยเฉพาะข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ถือว่าการจัดเวทีครั้งเดียวหมายถึงการรับฟังความคิดเห็นครบถ้วนแล้วนะคะเพราะว่าข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบต้องเป็นปัจจุบันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำให้ครอบคลุมรอบด้านนะคะส่วนกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ามีการโยนความรับผิดชอบนะคะคุณลลิดาบอกว่าก็ต้องแยกบทบาทของหน่วยงานให้ถูกต้องนะคะโดยทางกรมชลประทานเองเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีหน้าที่ในส่วนของการกันกรองด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อุทยานตามกฎหมายค่ะการจะระบุว่าใครเป็นเจ้าของโครงการเนี่ยจึงเป็นการอธิบายอำนาจนะคะไม่ใช่การปฏิเสธความรับผิดชอบดังนั้นนะคะการบอกว่าครม.อนุมัติแล้วเท่ากับป่าเนี่ยถูกสั่งให้จมแล้วตรงนี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะคะยังมีขั้นตอนตามกฎหมายที่ยังต้องปฏิบัติกันอยู่ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพาดพิงว่านักการเมืองหรือรัฐมนตรีหรือบุคคลใดนะคะอาจจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ก็รัฐบาลบอกว่าถ้าหากมีข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานนะคะก็อยากจะให้นำชื่อหรือเส้นทางการเงินหรือสัญญาอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาให้รัฐบาลตรวจสอบได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ปกป้องผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นการชี้แจงจากทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะ
0: ครับเสาร์ที่นี้รู้สึกโฆษกหลายท่านเนี่ยออกมาเยอะนะฮะต
1: ั
0: ้งแต่มีการเปลี่ยนโฆษกเป็นคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษเนี่ยสังเกตไห
1: ม
0: มีข่าวเกี่ยวกับทางด้านโฆษกหลายท่านเนี่ยออกมาชี้แจงออกมาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเนี่ยเยอะมากยิ่งขึ้นน
1: ี่
0: เหมือนเป็นการปรับทีมสื่อสารของรัฐบาลนะครับแนวเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเชิงรับอย่างเดียวในการที่รับในการชี้แจงข้อมูลรอให้เข้ามาโจมตีตอนนี้ก็คือมีการให้ข่าวสารกับประชาชนในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆนะครับว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็คอยตอบโต้ในสิ่งที่เป็นเฟกนิวเนี่ยที่ออกมาในทางโลกออนไลน์หรือว่ามีการกล่าวหาออกมานะครับก็มีไม่เว้นเสาร์อาทิตย์นะครับเรื่องของการปรับทีมโฆษกนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีข่าวลือข่าวลวงกันอีกแล้วนะครับเรื่องกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครับเรื่องการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี
1: ้
0: นะครับเขาบอกว่านะครับข่าวลือนะฮะข่าวลวงนะฮะอนุมัติเงินช่วยเหลือประเทศกัมพูชาไป31ล้านบาทคนก็ตั้งข้อสังเกตคือมีคนเอาประเด็นนี้เนี่ยไปพูดในโลกออนไลน
1: ์
0: แล้วก็ตีแผ่ข้อเท็จจริงบอกเนี่ยงบประมาณปี70เนี่ย มีการอนุมัติเงินเนี่ยไปช่วยกัมพูชา31ล้านบาทไอ้คนก็สงสัย
1: อ้
0: าวเฮ้ยเรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านอยู่ไม่ใช่หรือบึ้มบึ้มกันอยู่ไม่ใช่หรือแล้วอยู่ดีๆจะเอา31ล้านไปให้เขาทำไมมันมีอะไรกันหรือเปล่าในสภาชาวบ้านไม่ได้อยู่ในสภาเนี่ยชาวบ้านก็ไม่รู
1: ้
0: นะดังนั้นแล้วเนี่ยในฐานะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณเอกภพเพียรพิเศษนะโฆษกรัฐบาลนั่นแหละออกมาชี้แจงเป็นการด่วนครับยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงด้านจำนวนเงินและวัตถุประสงค์และข้อเท็จจริงก็คืองบทั้งงบเนี่ยไม่ใช่31ล้านนะครับเอาใหม่นะฮะงบทั้งหมดดังกล่าวเนี่ยมีทั้งหมด 18.2 ล้านบาทอันดับแรก 18.2 ล้านบาทเอาไปทำอะไรแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่านสตึงบทจำนวน 6.2 ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่ดำเนินการโครงการใหม
1: ่
0: นะครับคือไม่ได้อนุมัติใหม่เป็นโครงการเก่าที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้ว
1: นะคร
0: ับถ้าผมจำไม่ผิดปี65นะฮะแล้วก็ผ่านการพิจารณาซักถามรายละเอียดจากคณะกรรมการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงการนี้ครับดำเนินการผ่านความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนนะครับซึ่งมีเงื่อนไขให้ใช้ผู้ประกอบการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยซึ่งการสนับสนุนภาระดอกเบี้ยบางส่วนเป็นไปตามข้อตกลงเพื่อให้ฝ่ายกัมพูชาชำระคืนเงินกู้ได้อย่างต่อเนื่องนี่ไม่ได้ให้เปล่านี่ต้องชำระคืนเงินกู้ได้อย่างต่อเนื่องหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาอาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขและการชำระนี้ได้ทั้งนี้รัฐบาลขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญนะฮะก็สยบข่าวลือนะครับที่บอกว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านอันนี้ไม่จริงนะครับมีแค่ 18.2 ล้านซึ่งไม่ได้อนุมัติใหม
1: ่
0: เป็นโครงการเดิมนะครับเป็นโครงการเดิมที่มีมาแต่ยาวนานแล้วตั้งแต่ปี65นะครับแล้วก็การก่อสร้างตรงนี้ก็เสร็จสิ้นไปแล้วอันนี้ก็คือภาระตามสัญญาที่จะต้องดำเนินการต่อไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายไม่ได้มีการไปอนุมัติเงินเพิ่มไปช่วยเหลือกัมพูชาแต่อย่างใดครับ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะกรณีที่มีสื่อกัมพูชาเนี่ยรายงานการแถลงข่าวของโฆษกวุฒิสภากัมพูชาเกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของทางประธานาธิบดีเมียนมานะคะเรื่องนี้นะคะทางด้านท่านอธิบดีกรมสารนิเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรนะคะท่านก็มีการออกมาระบุนะคะว่าทางเมียนมาเนี่ยสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหาชายแดนกับไทยนะคะว่าควรจะพิจารณาบนข้อเท็จจริงนะคะโดยเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาค่ะโฆษกประธานาธิบดีเมียนมาก็มีการชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าทางประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยบอกว่าในการแก้ไขปัญหาประเด็นชายแดนแนวทางที่ดีที่สุดก็คือสันติวิธีนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการเจรจาหารือให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดนอกจากนี้ค่ะเมียนมายังเรียกร้องให้กัมพูชาเองแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธีด้วยแล้วก็ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ระดับภูมิภาคในภาพรวมนะคะกรณีนี้เนี่ยจึงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางของกัมพูชาที่มักจะบิดเบือนข้อมูลเพื่อประโยชน์ของตนเองซึ่งก็ไม่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนค่ะ
0: ครับเมื่อวานนี้18นาฬิกานะครับที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็มีการประสานรถดับเพลิงของเทศบาลและอาสากู้ภัยนะครับที่เกิดเหตุที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ5ชั้นนะครับต้นเพลิงอยู่ที่ชั้น G นะครับห้องกายภาพบำบัดมีกลุ่มควันและแสงเพลิงพวยพุ่งออกมาเจ้าหน้าที่อพยพผู้ป่วยหลังคลอดและเด็กแรกเกิดออกจากตัวอาคารฮะนักดับเพลิง ก็ได้ลากสายฉีดยาวใช้สายฉีดน้ำยาวกว่า40นาทีนะครับอันนี้คือระยะเวลานะครับเพลิงจึงสงบตรวจสอบต้นเพลิงฮะอยู่ที่แผงไฟในห้องจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็อัดอากาศและพัดลมฉีดละอองน้ำเพื่อระบายกลุ่มควันออกจากตัวอาคารครับเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรอันนี้คือการคาดการณ์นะครับอันนี้คือเหตุเกิดเมื่อวานตอนเย็นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วตำบลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะฮะเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยประเด็นเศรษฐกิจกันฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
8: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เจาะลึกเศรษฐกิจไทยครับพลิกความท้าทายสู่ความยั่งยืนครับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวตอนนี้นะครับปัญหาน้ำมันที่มีราคาค่อนข้างสูงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับคือสถานการณ์ในโลกตอนนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยนะครับผันผวนไปซะทุกอย่างประเทศไทยเนี่ยจะดำรงตนอย่างไรนะครับภายใต้ความท้าทายแบบนี้นะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: ดีครับคุณปณิศรานะครับแล้วก็คุณทรงพลด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ท่านคะตอนนี้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงปัญหาเรื่องของราคาน้ำมันที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงตรงนี้ส่งผลกับปากท้องคนทำงานแล้วก็ธุรกิจบ้านเราหนักหนาแค่ไหนคะ
11: ก็แน่นอนฮะตอนนี้เศรษฐกิจก็อย่างที่คุณทรงพลพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเศรษฐกิจของเราตอนนี้มันยังไม่เห็นทิศทางมันแปรปรวนมันอยู่ในทะเลเรานั่งเรือไปแล้วมันคลื่นลมมันทะเลมันป่วนนะ
0: คร
11: ับ นะครับวันนี้ไอ้เศรษฐกิจมันก็เกี่ยวกับปากท้องใช่ไหมมันก็ไปกันทั้งระบ
0: บ
11: ตั้งแต่ธุรกิจบริษัทภาคการผลิตใช่ไหมพอภาคการผลิตคนทำงานไม่ค่อยมั่นคงมันก็มากระทบไปถึงครัวเรือนด้วย
0: ครับ
11: จากระดับครัวเรือนมันก็ไประดับประเทศใช่ไหมตอนนี้ไอ้ตัวชี้วัดเศรษฐกิจเราเนี่ยเราก็ใช้ไอ้ตัว GDP ปีนี้ GDP เราอัดฉีดยังไงก็คงจะไม่เกิน 2.2% ตอนนี้ก็รัฐบาลก็อัดฉีดใช่ไหมต่อโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงสิ้นปีเลยน
0: ะ
11: อันนี้ก็ช่วยได้ ได้ระดับหนึ่งคราวนี้ถ้าคำถามว่ามันมีแรงกดดันอะไรอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่ไปกระทบปากท้องของเราเนี่ยนะครับก็พูดกันอย่างไวๆก็คือเศรษฐกิจโลกนี่ขณะนี้มันซึมมาต้องใช้สักนี้นะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะก็มาจากหนึ่งก็ซ้ำแกก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ไหม
1: ค
11: ่ะแล้วมันก็ไปกระทบถึงจีน
0: ครับ
11: จีนตอนนี้หนักมากนะฮะจีนตอนนี้การว่างงาน 17% ถือว่าสูงสุดในรอบหลายสิบปีของเขาเลย
0: ครับ
11: นะครับตอนนี้รัฐบาลเนี่ยเห็นข่าวเพิ่งออกมาเนี่ยซีจิ้นผิงก็กระตุ้นเศรษฐกิจรอบใจ300,000 กว่าล้านหยวนนะเป็นเงินไทย 1.8 พันล้านบาทกระตุ้นให้เกิดการอะไรภาษีสินเชื่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับจีนเนี่ยเขาไม่เคยเจอแบบนี้นะครับภาพคนไร้บ้านนะนอนกันเต็มตามถนนอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ภาพนี้ก็เกิดที่ยุโรปเกิดที่หลายๆประเทศนะ
0: คร
11: ับ แต่ไอ้โลกเนี่ยมันอ่อนแอไงแต่ที่ไอ้บ้านเราเนี่ยมันพึ่งพาจากโลกนะครับแต่ยังดีที่ส่งออกของเราเก่งนะครับ
0: ฮะ
11: 7-8 เดือนเนี่ยโต 17.18% เนี่ยถือว่าโตมันก็เลยอุ้มทำให้การตกงานเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นภาพนะครับตอนนี้ไอ้ตามมาด้วยการขัดแย้งเนี่ยไอ้นี่ตัวกระแทกเศรษฐกิจของเราเนี่ยนะครับก็คือเรื่องความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร์ในสงครามอิหร่านเนี่ยม
0: ัน
11: ก็ไอ้กระทบน้ำมันตรงเลยฮะคุณทรงพลคุณพนิษฐา
1: ค่ะ
11: นะน้ำมันขนาดนี้มันปรับขึ้นมาสูงใหม่อันนี้ต้องติดตามนะว่ามันจะเป็นยังไงคือน้ำมันขนาดนี้เนี่ยน้ำมันโลกเนี่ยขึ้นไปแตะระดับ100หมดละทุกตลาดเลยนิวยอร์กนี่ก็ร้อยละนะครับเบรนท์นี่ก็ร้อยกว่าดูไบนี่กระโดดไป114 เหรียญต่อบาร์เรลนะครับบ้านเราเนี่ยที่ยังเห็นว่าราคาปรับไม่ค่อยมากเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลเขาอุ้มนะฮะประมาณลิตรหนึ่ง6 บาท
0: ครับ
11: ทั้ง AE 20ด้วยนะแก๊สโซฮอล20แล้วก็ดีเซลเนี่ยก็ประมาณเนี่ย5-6 บาทต่อลิตรนะต่อลิตรเนี่ยก็ถึงให้ราคามันไม่สะท้อนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยดีเซลราคาวันนี้เนี่ยที่รัฐบาลอุ้มเนี่ยเมื่อเทียบก่อนๆปกติที่ยังไม่มีสงครามอิหร่านเนี่ยก็ขยายตัวสายมันก็อะไรอะแพงขึ้น
0: 33%
11: เบนซินก็ 23% ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแรงบีบคั้นทำให้เม็ดเงินในกระเป๋ามันแฟกลงอะภาษาเศรษฐกิจที่เรียกว่าเน็ตอินคัมนะรายได้สุทธิมันหายไปนะครับวันนี้คำถามก็คือว่าเมื่อกี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีโดยเฉพาะจีนเนี่ยเขากำลังการผิดเข้าเหลือที่คนว่างงานกันเยอะๆแสดงว่าการผิดเข้าเหลือ
0: คร
11: ับเข้าไหมฮะกำลังการผลิตมันเหลือไอ้การผลิตมันเหลือเนี่ยมันจะทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องป้องกันให้คนก็ว่างงานเหมือนกันมันก็ไหลออกมาไงสินค้า
0: ครับ
11: นะไทยก็เป็นเป้าหมายเพราะว่าไทยเนี่ยง่ายเรามีภาษีศูนย์กับจีน FTA แล้วก็ภาษีที่เราก็พูดกันขึ้นไอ้เส้นทางสายไหมทั้งบกทั้งรถไฟทางถนนในทางแม่น้ำโขงเนี่ยสินค้ามันก็ทะลักเข้ามา
0: ครับ
11: ใช่ไหมไอ้สินค้าจีนที่เข้ามาเนี่ยเรียกว่าดัมปิ้งไพร์นะดัมปิ้งไพร์เนี่ยม
0: ัน
11: เข้ามากันแบบยังไงฮะแบบมันทั้งระบบเลยอ่ะตั้งแต่เข้ามาแบบที่กับ FDI คือการลงทุนทางตรงแบบถูกต้องนะจดทะเบียนถูกต้องแต่ก็มาแบบกินรวบคือไม่เหลือคือซัพพลายเชนเขาเนี่ยมันต่างกับญี่ปุ่นหรือว่าชาติอื่นมาลงทุนเป็นยังไงคนไทยแล้วก็ไปทำโลจิสติกมั่งทำสแปร์พาร์ทส่งวัสดุจากจีนเนี่ยเขากินหมด
0: ครับ
11: ไอ้เกศมาเข้ามาในภาคเกษตรเนี่ยนะที่แรกก็มาซื้อทุเรียนซื้อลำไยซื้อไปซื้อมาก็มาทำลงจากลงนี่ก็เข้าไปในสวนละเขาไม่เหลือเลยนะมะพร้าวอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับส่วนไอ้พวกที่มาแบบเป็นจีนเทานะจีนเทาก็คือพวกโนมินีทั้งหลายที่ธุรกิจไอ้พวกค้าปลีกอะไรต่างๆของเราเนี่ยเราห้ามต่างชาติทำใช่ไหมเราสงวนเขาก็มาเชิดคนไทยแล้วก็ขายตัวเมื่อกี้สตังก็เป็นนอมินีแต่เขาเป็นนั่นเป็นสันเลยนะเคยมีคนมาติดต่อผมนะผมมีพนักงานทนายความเนี่ย
0: ร
11: ับจดทะเบียนอะไรเนี่ยมาติดต่อเนี่ยเราก็ไม่รับแต่ลองถามว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเขาก็เข้ามาอย่างเป็นระบบเลยนะฮะที่พูดเนี่ยก็ในค่าปีค่าส่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะเราเห็นเต็มตลาดมาทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วมันถูกนะคุณไม่ยินดีลาแล้วถูกอย่างมันมีต้นทุนด้วยเปล่า
0: ถูกจนคนไทยสู้ไม่ได้แล
1: ้
0: ว
11: มันถูกแบบประหลาดใจเนี่ยผมไปซื้อไอ้อะไรนะฮะไอ้ที่อะไรอ่ะจะติดน้ำร้อนอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
11: นะมันขายได้ไงฮะ150
0: ครับ
11: นะมันต้องขายได้ไง150เพราะมีต้นทุนหรือเปล่าเนี่ยมันจากมือปีนเนี่ยใช่ไหมนะเนี่ยเขาเข้ามาหมดแล้วภาคบริการก็ไม่เหลือเลยนะฮะโลจิสติกอะไรพวกนี้เนี่ยท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยเข้ามาซื้อไอ้นี่หนักกว่าเราไปสนใจแต่อิสราเอลพวกยิวนะไอ้นี่หนักกว่าเยอะไอ้นี่กินไปถึงลากเลยใช่ไหมทีนี้การศึกษาก็หลายมหาวิทยาลัยนะต่างๆที่คุณรู้ในเอกชนเนี่ยก็เทคโอเวอร์ไปหมดเลยนะ
0: ครับครับ
11: นะที่คุณดังๆเนี่ยนะทั้งในต่างจังหวัดและกรุงเทพเนี่ยอย่างน้อยจิตแข็งเนี่ยนะครับก็เทคโอเวอร์แล้วเขาก็เอานักศึกษาก็เข้ามาเนี่ยไปโฆษณาเลยมีเป็นระบบนะแล้วก็พวกนี้ก็เอาพ่อแม่เข้ามาแล้วก็มาค้าขายแล้วก็ไม่กลับบ้านเนี่ยเข้ามาหมดเลยนะพวกนวดร้านอาหารเกษตรอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาครบวงจรทีนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าโรงงานเราเนี่ยเลิกผิดเราก็จ้างจีนเนี่ย OEM คือรับจ้างผิดตามติดตาแบรนด์ไทยเนี่ยบอกว่าหลายยี่ห้อเลยนะฮะติดแบรนด์ไทยสบู่อะไรต่างๆคุณลองไปดูสิแบรนด์ไทยแต่ Made in China
0: ครับ
11: นะอันนี้น่ากลัวนะนะครับมันแรกๆเนี่ยนะผู้บริโภคก็โอเคหมายว่าคุณก็ซื้อของได้ถูกแต่อย่าลืมนะครับคุณซื้อของเข้าชิ้นหนึ่งเนี่ยโรงงานก็ในประเทศไทยก็ไม่ได้ผิดชิ้นหนึ่งจริงไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะ
11: คนงานก็ว่างงานคราวนี้เข้ามากันทุกอนุเลยทั้งภาคการติดแรงงานที่ถึงกลับไปเนี่ยใช่ไหมมาหมดเลยใช่ไหม
0: ค่ะ
11: ตอนนี้มันกระทบกระบวนการภาคการผลิตของเราทั้งบริการด้วยมันก็จะไม่มีการจ้างงานเพราะเราซื้อเข้ามาสำเร็จรูปนะไอ้ที่ตรงนี้ฮะเราจะผมใช้คำว่าเป็นมะเร็งทางเศรษฐกิจเลยนะมันบ่อนแซะและที่สุดเศรษฐกิจเราจะพังอันนี้น่ากลัว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับคือการลงทุนของเขาเนี่ยมันเหมือนทัวร์ศูนย์เหรียญใช่ไหมเหมือนเขามาตั้งบริษัทแล้วเนี่ยไม่มีคนไทยทำงานเลยคือเขากินรวบหมดตั้งแต่ต้นจน
11: ทุกอย่างเลยแล้วก็ไอ้ที่บอกโลโก้คอนเทนต์เรานะต้องใช้ในประเทศ40ไอ้40เขาก็นำเข้ามาเขาก็ตั้งบริษัทลูกเขา
1: ค
11: ่
1: ะ
11: นะก็ตั้งบริษัทลูกเขา
0: ครับ
11: กลเม็ดเยอะฮะเขาก็ใช้ประโยชน์ถึงเรื่องฟรีโซนอะไรของเราที่มีอะไรอ่ะเข้ามาเขตต่อภาษีเนี่ยนะแล้วมันย้อนกลับเข้ามาในประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันพูดกันก็จะยาวเป็นเรื่องทางเทคนิคแต่ว่าเขาใช้ทุกวิถีทาง
0: ค
11: ือเขาผมใช้สำหรับกินรวบอ่ะ
0: ครับก็คือศูนย์เหรียญนั่นแหละก็คือมาเปิดธุรกิจในไทยเนี่ยแล้วเง
11: ิน
0: ทั้งหมดเนี่ยไปบ้านเขาหมดเราไม่ได้เลยนะฮะไอ้ตรงนี้คือกฎหมายของเราเนี่ยเราเปิดเสรีมากเกินไปแล้วป่ะฮะหรือว่าเราควรมีกฎหมายเนี่ยจะต้องมีการปรับไหมฮะเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคือถ้าเป็นสมัยก่อนเรามองไม่เห็นปัญหาตรงนี้แต่พอปัญหาตรงนี้เกิดปุ๊บเนี่ยควรที่จะแก้กฎหมายหรือมีแนวทางตรงไหนที่อาจารย์อยากจะสะท้อนไปยังภาครัฐบ้างฮะให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ฮะเรื่องของสินค้าจีนทะลักฮะเนี่ย
11: ก็ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะจีนนี่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราเนี่ย
1: ค่ะ
11: ในการส่งออกแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่สุดของเราเราขาดดุลกับจีนนี่มหาศาล
0: ครับ20,000 ล้านได้ไหมคร
11: ับ ใช่นะอันนี้หนักนะสองก็คือว่าเราเปิด FTA กับเขาภาษีศูนย์อันนี้มันไปแก้อะไรไม่ได้เพราะมันจะไปครบโครงสร้างส่งออกด้วยใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกออนไลน์เนี่ยเราก็ควรใช้อย่างอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มมีภาษีของเราเนี่ยก็เริ่มมีแต่ผมยังไม่เห็นความจริงจังเท่าไหร่มันควรจะต้องเก็บภาษีแหวกในอีกอัตราหนึ่งสำหรับออนไลน์
1: ค่ะ
11: ใช่ไหมทีนี้ไอ้เขาก็ไม่เข้ามาตามขั้นตอนมันก็เลยไม่ต้องเสียภาษีใส่กระสอบขนส่งมาทางแม่น้ำโขงก็มีมาทางลาวก็มีใส่รถไฟเนี่ยรถไฟมาจากคุณหมิงเนี่ยวิ่ง6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงก็ถึงกรุงเทพก็ถึงแล้วถึงหนองคายแล้ว
0: ครับ
11: เนี่ยเหรอไหมฮะมาถึงไอ้เวียงจันทน์แล้วก็ใส่รถบรรทุกเข้ามาก็อีกวันหนึ่ง2 วันจากจีนก็ถึงเมืองไทยละใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยเราจะสกัดยังไง
0: อัน
11: นี้ในความเห็นผมเนี่ยจริงๆเราก็มีกฎหมายเรื่องค่าฟรีค่าส่งเนี่ยก็ทำไม่ได้แต่ทำไมเราเห็นร้านจีนเปิดเต็มถนนหมดทำไมบองถมหรือว่าเราไปไอ้ประตูจักรเดี๋ยวนี้เราไปเยาวราชมันก็เห็นเปิดร้านอาหารเราก็เห็นเปิดอะไรเราก็เห็นหมดไอ้นอมินีทั้งหลายเราก็เห็นหมด นะเดี๋ยวนี้เนี่ยภาพเขาไม่ได้นักท่องเที่ยวแล้วนะเขาเหมือนเขามาอยู่ในบ้านเราแล้วก็ขัดสลัดใช่ไหมนะไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความผมใช้จดจานของเจ้าหน้าที
1: ่
11: ใช่ไหมเรามีกฎหมายเยอะก็เคยคุยกับหน่วยงานในฐานะผมดูไอ้สภาที่ปรึกษาแรงงานแห่งชาติเนี่ยเรายกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องโนมินีเนี่ยเป็นการศึกษาของกระทรวงแรงงานเลยก็เจอหน่วยงานต่างๆมาไม่เอ่ยชื่อมันก็ติดเรื่องกฎหมายล้าสมัยเนี่ยว่าหน่วยงานหนึ่งไปจับอีกอันนึงไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ให้เพราะว่าบางอาชีพอย่างออนไลน์เนี่ยกฎหมายเรายังใช้กฎหมาย20กว่าปีมันไม่มีออนไลน
0: ์
11: เนี่ยว่าฮะมันไม่มีหรืออาชีพที่นักศึกษาแล้วต้องมาทำงานในประเทศอย่างเงี้ยไปใช้วีซ่านักศึกษาอย่างเงี้ยนี่ยังดีเรารีบไปแก้อะไรนะฮะไอ้วีซ่า90วัน
0: ครับ
11: ใช่ไหมอันนี้ก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งคือหนึ่งก็กฎหมายนะครับคือเรื่องแวดเนี่ยผมว่าสำหรับออนไลน์เนี่ยเก็บไปเลยแรงๆหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็ต้องด่านต่างๆเข้ามาก็ต้องเข้มงวดใช่ไหมมันจะเข้ามาได้ยังไงถ้าไม่ผ่านด่านทั้งหลาย
0: ครับ
11: นะครับแล้วก็ที่เราเห็นตากันเนี่ยเยอะแยะไปหมดโรงแรมร้านอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราปล่อยไปได้ยังไงใช่ไหม
0: ครับ
11: นะครับผมคิดว่าต้องทำพร้อมกันหลายอย่าง
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กๆเนี่ยค่ะอย่างอุตสาหกรรมเก่าๆพวกกลุ่มผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เติมน้ำมันที่เขาบอกว่ากำลังจะไปไม่รอดหรือว่ามีแนวโน้มเป็นหนี้เสียเพิ่มขึ้นตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะ
11: โอ้น่ากลัว
0: คร
11: ับคือตอนนี้เราอยู่ในทางสองแท่งนะทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ลูกจ้างก็ตกลงเราจะไปทางไหนอันนี้ผมว่าเป็นช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยเจอนะ
1: ค่ะ
11: นะครับมันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหรือมีคำศัพท์ว่าเดี๋ยวนี้เขาว่า next transformation เนี่ย
0: คร
11: ับ เห็นไหมสับดีชัดได้ยินมากขึ้นใช่ไหมการเปลี่ยนผ่านเพื่อก้าวผ่านไปสู่ไอ้ข้างหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับประเด็นก็คือว่ามันมีหลายอุตสาหกรรมหลายธุรกิจเนี่ยมันอยู่ในประเภทเรียกซันเซ็ตอินดัสทรีนะอุตสาหกรรมที่มันตกสมัย
0: ครับ
11: ใช่ไหมอันหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็คือรถ EV ใช่ไหมแต่ด้วยนโยบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราปล่อยให้เข้ามาแล้วก็มีการอุดหนุนคันละแสนมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไอ้ไซส์เอฟเฟกต์ของมันคือมันไปทำลายอุตสาหกรรมไอ้ผิดรถยนต์สันดาปของเราไอ้ที่มีเครื่องเนี่ยทีเนี้ยถ้าคุณทรงพลคุณวณิชราจะซื้อรถเนี่ย
1: ค่ะ
11: ไอ้รถ EV ก็เป็นต้นเดียวมันถูกด้วยใช่ไห
1: ม
11: แล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำมันแล้วก็น้ำมันมันแพงอย่างเงี้ยนะไอ้แบตเตอรี่อีก5-6ปี7ปีข้างหน้าก็ว่างกันไปแต่ว่าตอนเนี้ยมันถูกกว่าแล้วไม่ต้องเติมน้ำมันไอ้ตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็เป็นเทรนด์นะอันนี้เราจะไปบอกว่านโยบายแบบนี้ผิดก็ไม่ใช่เพราะว่ามันกำลังเปลี่ยนผ่านและคนพวกเนี้ยถ้าอุตสาหกรรม 7-8 แสนคนเนี่ยเขาจะไปทำยังไงมีอุตสาหกรรมในนั้นเนี่ยประมาณ 3-4 พันอุตสาหกรรมเท่าที่ผมเคยศึกษาในตอนในกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ศึกษาเรื่องนี้เป็นจริงจังเลยนะนะครับไอ้ตรงนี้แล้วก็มันไม่ใช่อันนี้อันเดียวนะหลายๆอุตสาหกรรมมันกำลังเปลี่ยนผ่านการเทคโนโลยีอะไรต่างๆพวกนี้แต่ว่ารุ่นผมเนี่ยมันเห็นมาตั้งแต่แผ่นเสียงไงเห็นมาตั้งแต่เครื่องคิดเลขใช่ไหมจนมาทั้งถึงไอ้คอมพิวเตอร์มาอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยไอ้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันมีคนที่ก้าวต่อกับคนที่ก้าวต่อไม่ได้แต่ที่น่าหนักใจก็คือว่าไอ้ AI ก็ดีอะไรที่มันเข้ามาในยุคนี้เนี่ยมันเพิ่มศักยภาพการผลิตแรงงานแต่ที่ side effect คือมันใช้คนน้อยลง
0: คร
11: ับ
0: ครับจริงคร
11: ับ automation roboticหลายอาชีพมันก็หายไปไอ้ที่อาชีพซันเซ็ตเนี่ยไปทำสื่อก็จะรู้จริงไหมใช่ไหมหนังสือคลิปนี่หายไปเกือบหมดละใช่ไหมนะตอนนี้ก็มาเริ่มอะไรอ่ะสื่อโทรทัศน์ก็เหนื่อยละใช่ไหมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับคราวนี้ประเด็นก็คนที่มันอยู่ในพวกนี้เนี่ยแล้วก็อายุ50แล้วอ่ะนะแล้วก็ตอนนี้เราเริ่มมีกระแสเออร์ลี่รีไทร
0: ์
11: นะเจ้าหน้าที่รัฐก็เริ่มมีนโยบายจะ early retire เอกชนเนี่ยเขาทำกันจริงจังไอ้ภาคสถาบันการเงินเนี่ยเขาเงียบๆนะเขาเอาคนออกเงียบๆ เพราะว่าอะไรนะไอ้นี่ไงฮะแบงกิ้งอะไรอ่ะ
0: อินเทอร์เน็ตแบงกิ้ง
11: ใช่ใช่อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไอ้ที่เข้ามาไม่ต้องมีคนไม่ต้องมีอะไรเนี่ยมันง่ายไปหมดจนที่เราไม่ต้องมีคน
1: อ่ะ
11: แต่ว่า virtual banking เนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ตามไอ้ convenience store เนี่ยนะอนาคตก็จะเริ่มฝากถอนกันได้แล้วนะแล้วก็ปล่อยสินเชื่อได้ด้วยนะอนุมัติได้ด้วย
0: คร
11: ับ นะพอดีตอนนี้เขาพักนิดหนึ่งเพราะว่าไม่มีอะไรไม่รู้ว่าไปปล่อยนะก็เลยหยุดไปแต่ยังไงผมว่ามันเกิดอยู่แล้วแล้วก็ที่ตามมาคนอยู่ไหนอะฮะนะ AI เข้ามาเนี่ยมันคนในสำนักงานจะหายไปอย่างน้อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมี10กว่าเปอร์เซ็นต์ในเร็วๆนี้ก็ไม่พูดถึงอนาคตเท่าไหร่หรอก
0: ครับ
11: นะแต่ในอุตสาหกรรมนี่หนักกว่าฮะเพราะในออโตเมชันเนี่ยมันหายไปครึ่งหนึ่งเลย
0: อ
11: ันนี้ผมเห็นกับลูกตาเนี่ยโรงงานที่เราไปดูงานเมื่อ 3-4 ปีเนี่ย 6,000 คนก็ค่อยๆระบบ AI โรบอติกออโตเมชันเนี่ยมันเหลือครึ่งเดียวฮะ 3,000
0: ครับ
11: ไฟก็ไม่ต้องเปิดในตอนหลังรอบหลังเราไปดูเขาเนี่ยไฟก็ไม่ต้องเปิดก็บอกคุณจนไม่ต้องการไฟ ไฟฟ้าเนี่ยหายหมดนะ
0: คร
11: ับ คนเดินเข้าไปก็ถึงไฟมันก็จะเปิดอัตโนมัติ
0: ครับ
11: ผมยนต์เนี่ยเดินกันนะเจอเรามันหยุดเลยนะครับ
0: ฮะ
11: นะมีการหลบลี้หรือต่างๆเนี่ยคือไอ้ที่มันเป็นเทรนด์ที่เราต้องระวังโดยเฉพาะคนอายุเนี่ย45 50อัพเนี่ยนะแล้วเราก็ตกล่องไอ้รีสกิลอัพสกิลเนี่ยผมเก่งมากนะ AR ก็ไปรีสกิลอัพสกิลมันไม่มีสกิลนายจ้างก็ไม่เหลือแล้วคุณจะมีสกิลอะไรอ่ะ
0: คร
11: ับ ใช่ป่ะมันเน็กสกิลแล้วเน็กสกิลก็จะไปยังไงนะคุณบอก AI สกิลAI เนี่ยคุณไม่ต้องมีสกิลก็ผิดมาให้ใช้มือถือเนี่ยโอ้ AI แล้วคุณต้องไปรู้ว่าเครื่องมันทำอะไรคุณแค่รู้ปุ่มไหนมันกดอะไรเราก็ยังบอกว่าต้องไปเรียน AI สกิลมันสำหรับพวกวิศวกรเขา
0: ครับ
1: ค่ะ
11: จริงไหมจริงไหมเราซื้อโทรศัพท์มือถือเราต้องไปรู้มันทำยังไงใช้มันยังไงแต่ว่าเราตอนนี้เรากำลังหลงทางน
0: ะ
11: บอกว่าต้องไปผิดนะAI สกิลมันจะสกิลตรงไหนเนี่ยเพราะว่าโรงงานมันก็เป็นถูกตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าผมเองก็เริ่มใช้ AI ในธุรกิจเนี่ยผมเลยกล้าพูดเนี่ยมันเห็นการส่วนหนึ่งเราก็ต้องทำนะมันไปผลิตภาพแรงงาน
0: ครับ
11: คนมันแต่ว่ามันลดเวลามันการทำงานมันลดคนแล้วทีนี้ไอ้คนอายุ50เนี่ยคุณจะให้เข้าไปทำอะไรลูกก็ยังไม่จบมหาวิทยาล
0: ั
11: ยแต่ว่าเงินออมก็ไม่มีได้เงินก้อนนึงมาเออรีทายแปลว่าจ้างออกก่อนได้เงินบำเหน็จอะไรนะแล้วคุณก็แล้วอย่างนั้นทำไงต่อ2ปีก็หมดแล้วอ่
0: ะ
11: ล้านกว่าบาทซื้อรถยังไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมอันนี้เราต้องวางแผนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสไม่ต้องอะไรกระแสรัฐบาลเนี่ยคุณอภิทินก็ผลักดันเรื่องรีทายจริงไหม
0: ใช่ครับลด
11: ราชการอะไรพวกนี้เนี่ย
0: ลดขนาดราชการเพื่อที่จะลดเงินงบประมาณลงเนี่ยแล้วทำงบประมาณเนี่ย
11: เอกชนก็ทำแต่เขาทำเงียบ
0: ๆครับ
11: ก็แต่นี่แหละแต่ว่าวันนี้เนี่ยตลาดแรงงานเราเนี่ยมันยังโอเคเพราะว่าส่งออกเนี่ยมันอุ้มเอาไว้นี่ถูกไหมฮะส่งออกมันโตพอส่งออกโตมันก็ลากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะนำเข้าเพื่อการส่งออกเรื่อง re-export industry แล้วก็ภาคบริการโลจิสติกส์ภาคมันลากไปด้วยรวมทั้งเกษตรด้วยใช่ไหมเออแต่ว่ามันจะดีอย่างนี้ตลอดไปหรือเปล่าเรามีจุดแข็งอะไรหรือเปล่าผมสังเกตดูนะส่งออกที่โตเนี่ยแล้วนำเข้าเนี่ยมันมาสต็อกกันนะครับจะมาสต็อกคราวนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นตัวเลขเริ่มชะลอแล้วแต่ปีนี้ยังไงก็ยังดีอยู
0: ่
11: ฮะแต่น้อยก็โตสัก10กว่าเปอร์เซ็นต
0: ์
11: 12เปอร์เซ็นต์มันอุ้มแต่ว่าข้างในไส้มันเนี่ยเมื่อกี้คำถามคือสภาพคล่องเหนื่อยฮะนี่สูงตอนนี้นี่ที่ทั่วไปเนี่ยจาก 2.7% NPL นะฮะจะเป็น 3% SME เนี่ยตอนนี้นี่เสีย 10% นะ
0: ครับ
11: อันนี้น่ากลัวนะ
0: ครับ
11: แล้วก็ไอ้นี่ที่อะไรนะครับไอ้ลักไอ้ธนาคารเนี่ยเขาก็ปล่อยสินเชื่ออย่าง SME เนี่ยสินเชื่อหดตัวไป
1: 5%
11: ค่ะคือไม่ปล่อยนอกจากไม่ปล่อยรีบติดลบด้วยใช่มั้ยนะครับแล้วไอ้นี่ที่อยู่ในคดีเนี่ยนะบังคับคดีเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องตั้ง40,000 กว่าคนนะมาทับคดีนะครับแล้วก็ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเตรียมฟ้องศาลอะไรเนี่ยอีกเท่าไหร่มีคนเกี่ยวข้องอีกประมาณล้านสองแสนคนหมายความว่าอันนี้แค่ครัวเรือนนะ
1: ครับ
11: นะแล้วพวกเนี้ยพอหนี้เขาเสียแล้วเป็นคนที่ไม่มีเครดิตแล้วคุณจะทำยังไงเนี่ยเท่าที่ผมยกเนี่ยก็เกือบเท่าไหร่แล้ว ล้าน2ล้าน3ละนี่คนนะ
0: ครับ
11: เกี่ยวข้องกับเงิน 6-7 แสนล้านบาทแต่นี่ครัวเรือนเนี่ยยังไม่พูดถึง SME บริษัทต่างๆ
0: ครับท่านครับมีคำเตือนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะซึมยาวและโตช้าแล้วก็จะมีคนสูงอายุเยอะคล้ายๆกับประเทศญี่ปุ่นจริงไหม
11: ฮะเราเนี่ยเดินตามหลังญี่ปุ่นเรียกจะเป็นนี้จะแฟนไลเซชันเนี่ยเดินหลังญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นเขาโตช้าไม่โตมานานนะ 0-2% เราก็โตเป็น 2.5% โดยเฉลี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะฮะไม่แค่พึ่งเป็นนะแล้วนี้เราโตแล้วแล้วปีนี้ก็โตปีหน้าคุณจะไปดันยังไงให้มันโต 4-5% ใช่ไหมม
1: ัน
11: ก็โตเนี่ยมันก็ได้แต่เนี่ย 2% กว่าและที่สิ่งที่ต่างกับญี่ปุ่นก็คือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเจอเรื่องนี้เศรษฐกิจโตไม่โตเนี่ยมานานดอกเบี้ยเขาก็ถูกบางครั้งดอกเบี้ยก็ติดลบเลยนะคือเพราะว่าคุณต้องจ่ายตังค่าฝากแบงก์อ่ะ
1: ค่ะ
11: เบี้ยใช่ไหมนั่นดอกเบี้ยเราก็เป็นประเทศดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยนโยบายเราเปอร์เซ็นต์เดียวเห็นไหมใช่ไหมนะครับตอนนี้แต่ว่าต่างกันที่อีกเหมือนกันก็คือสังคมคนแก่เขาแก่กว่าเราเนี่ยเราหนึ่งในห้าเป็นคนแก่แต่ว่าคนศูนย์กันห้าคนหนึ่งคนเป็นคนแก
1: ่
11: แต่ของญี่ปุ่นศูนย์กันสี่คนเนี่ยเป็นคนแก่หนึ่งในสี่เป็นคนแก่แต่ที่ดูเหมือนจะต่างก็คือว่าการบริโภคเขานิ่งคนญี่ปุ่นไม่จับจ่ายใช้สอยแต่ว่าเขาจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าเขาเก็บเงินเขากลัวอนาคตไม่มีต่างชาติก็เลยทำให้เศรษฐกิจเขาไม่โตแต่คนไทยก็ไม่จับจ่ายใช้สอยแต่เราไม่มีตังค์เรามีหนี้ครัวเรือนเราสูงมากไอ้ตรงนี้ที่ต่างกันแล้วน่ากลัวกว่ากันเพราะว่าโครงสร้างพอตังค์ไม่มีเนี่ยรัฐบาลก็ต้องช่วยเลี้ยงไม่โตแล้วตังค์เอามาจากไหนคนเสียภาษีฐานเสียภาษีก็น้อยลงจากคนมากขึ้นเนี่ยคนเสียภาษีก็น้อยลงคนเอื้อรื้อรีทายต่อไปคุณไม่ได้ทำงานภาษีก็ไม่ต้องเสียแต่คนใช้ภาษีเยอะนะ
0: ครับ
11: จากคนเคยเสียภาษีคุณก็จะมาคนใช้แล้ว
0: ฮะ
11: คนสูงวัยก็ได้600บ้าง700บ้างนะตกงานก็ไปรับเงินประกันสังคมใช่ไหมรับคอยรัฐบาลต้องคอยเรื่อยช่วยนู่นช่วยนี่มันกลายเป็นภาระอันนี้เป็นผมก็เหนื่อยนะอันนี้เป็นโครงสร้างที่ยากเพราะว่าการเมืองเราแหมไม่อยากพูดแรงๆนะมันก็ออกน้ำเน่ามาอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนแปลงก็คุณดูในสภาทะเลาะกันอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไหมมันนักภาพแบบนี้มันมีมาตั้งกี่เป็นทศวรรษแล้ว
0: คร
11: ับ แล้วผมเห็นมาตั้ง40กว่าปีแล้วใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องเศรษฐกิจโจมตีกันเอาคุณโค่นคนนี้เรื่องต่อไปใครเอาคนอีกคนขึ้นมาคุณก็ไปอัดเข้าแบบเดียวกันมันไม่มีจบสิ้นไงไอ
0: ้
11: เคยไปรัฐบาลพอถูกอัดมาเป็นฝ่ายค้านคุณก็ล่อต่อใช่ไหมมันก็อัดกันอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มีคนทำงานเล่นการเมืองกันแบบอย่างเงี้ย
0: ครับนะฮะนี่คือ
11: นักมวยไทยเหนื่อยนะ
0: ครับครับเหนื่อยแต่เราก็ต้องอดทนนะฮะแล้วก็สู้กันต่อ
11: เดินหน้าใช
1: ่
11: มีภูมิคนไทยมีภูมิคุ้มกัน
0: ใช่เพราะว่าเหมือนเราเคยชินแล้วก็เรามีภูมิคุ้มกันตรงนี
11: ้
0: นานมากแล้ว
11: มาแล้วมาเยอะละหนักกว่านี้เยอะ
0: ครับครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้
11: คร
0: ับ ขอบค
11: ุ
0: ณดร.ธนิตโสรัตน์มากครับที่มาพูดคุยกันครับครับ
1: ขอบคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับดร.ธนิตโสรัตน์รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยครับเจาะลึกเศรษฐกิจไทยพลิกความท้าทายสู่ความยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราต้องจับตามองฮะสินค้าจีนทะลักเข้ามาในไทยเป็นจำนวนมากนะครับกฎหมายของเราเนี่ยก็เปิด FTA คือ Free Trade Area ก็คือการนำเข้าเนี่ยแบบไม่เสียภาษีแล้วก็ยังจะมีเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับตอนนี้อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาสังคายนากฎหมายนะว่าเอ๊ะพอมันเกิดผลกระทบเนี่ยในบ้านในเมืองเราทำให้เศรษฐกิจเราซึมยาวโตช้าหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องของ อุตสาหกรรมเราผลิตภัณฑ์อะไรของเราเนี่ยไม่สามารถสู้เขาได้นะครับพอเอาสินค้าจีนกับสินค้าไทยไปวางปุ๊บคนเลือกซื้อสินค้าจีนไม่เลือกซื้อสินค้าไทยเพราะราคาเย้ายวนใจมากกว่านะครับของเหมือนกันราคาถูกกว่าเขาก็ต้องไปเลือกอะไรที่มันถูกกว่านะครับเพราะว่าของไทยเนี่ยก็มีเรื่องของค่าแรงมีของวัตถุดิบอะไรต่างๆนะครับกระบวนการผลิตของเราใช้ต้นทุนมากกว่าเขานั่นแหละคือสิ่งที่เรายังสู้เขาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรที่จะต้อง เริ่มต้นนะซึ่งเริ่มต้นแล้วจริงๆคือผมก็มองแล้วคือทางรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่แต่ว่าผลที่เป็นรูปธรรมเนี่ยอย่างชัดๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่ามันจะเกิดมรรคเกิดผลแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยได้ยินแล้วนะครับในเรื่องของสินค้าจีนทะลักมาพูดกันมานานมากแล้วนะครับแต่ว่ามันติดเนี่ยในข้อจำกัดของข้อกฎหมายคือ free trade area แล้วก็อันอื่นๆด้วยนะครับเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนจะทำยังไงให้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันดีขึ้นต้องติดตามดูในภาคของเศรษฐกิจนะครับไปดูเรื่องของ SMS มิจฉาชีพกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยมิจฉาชีพมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีใบสั่งจราจรเนี่ยส่งไปบ้านคุณนะฮะผมก็งงๆเหมือนกันปกติใบสั่งจราจรมันจะมีรูปรถของเรามีบาร์โค้ด
1: ม
0: ี QR โค้ดเผื่อคุณอยากจะจ่ายโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสน.นะครับและล่าสุดครับมิจฉาชีพเนี่ยเขาส่ง SMS ครับแอบอ้างเรื่องใบสั่งจราจรค้างชำระแล้วก็แนบลิงก์ย่อหลอกให้คลิกข้อมูลเพื่อดูทะเบียนรถและยอดเงินค่าปรับอันนี้คือล่อใจคือปกติจะมีจดหมายไปที่บ้านเปิดมาปุ๊บอ้าวรถชั้นทะเบียนรถชั้นเอาจ่ายตั้งนี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องแต่ถ้าขั้นตอนที่มันไม่ถูกต้องก็คือว่าส่ง SMS มาแนบลิงก
1: ์
0: บอกว่ารถคุณฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรกดเข้าไปดูซิแล้วก็จ่ายเงิน
1: อ
0: ันนี้ไม่ได
1: ้
0: ผิดเพราะว่าไม่เคยมีนโยบายจากตำรวจในการส่งลิงก์ SMS เรื่องของให้ชำระใบสั่งจราจรนะครับแบบนี้อย่าไปกด
1: นะคะถือว่าเป็นมิจฉาชีพนะหลอกในรูปแบบใหม่นะคะ
0: สงสัยว่ารถคุณมีใบสั่งหรือเปล่านะครับไปที่เว็บไซต์นี้นะครับผมเข้าไปดูแล้วครับ PTM เอาใหม่นะฮะ ptm.police.go.th/e-ticket ครับลงทะเบียนเข้าไปปุ๊บก็กดดูได้เลย 3-4 ปีย้อนหลังฮะว่ารถคุณเนี่ยมีอะไรอะไรหรือเปล่าซึ่งผมเข้าไปดูแล้วไม่มีของ
1: ค่ะไปเช็คกันได้นะคะ
0: มีปุ๊บจ่ายปั๊บอ่ะกลัวลืมนะฮะหรือติดต่อสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะเป็นรูปแบบใหม่นะคะของมิจฉาชีพที่หลอกเรื่องของแจ้งใบสั่งจ้างเนาะไปสั่งใบจราจรนะคะใบเขาเร
0: ีย
1: กอะไร
0: ใบสั่งจะส่งมาทางจดหมายหร
1: ือ
0: ว่าคุณเช็คทางเว็บไซต์เท่านั้นไอที่เป็น SMS เนี่ยมิจฉาชีพครับอย่าไปกดลิงก์เขานะครับไม่อย่างนั้นเงินคุณหายแน่ฮะ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นจนถึง 9:00 นค่ะวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
0: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
12: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
6: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
5: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
6: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
7: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน
8: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่เมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาที่สาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้ย้ำไทยยึดกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมเปิดกว้างเจรจานายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำ BRICS ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปต่อยังสาธารณรัฐสิงคโปร์วันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างไทยกับกัมพูชายืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาไทยยังคงย้ำจุดยืนพร้อมเปิดกว้างในการเจรจาพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากบูรณาการฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองขับเคลื่อนแผนการปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ90วัน
9: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงนำกำลังสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาดผู้ใหญ่

0: ตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
5: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
6: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
7: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
6: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
7: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: พี่ล่วงพี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
1: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวทางก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันแล้ว
0: ฮ่าพี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเออเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
1: โอ้ถ้าเป็นนั้นพี่แค่ไปบอกไอ้เนทโก้ก่อนนักการอ้อเรือวายวันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนขอตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องเมฆขาวไว้ที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันนะ
0: จ้ารีบๆเลยจ้ะพี
2: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

ักข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะช่วงเวลาของอนามัยมณีเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569นะคะอภิสราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะณช่วงเวลาตรงนี้นะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอนามันนะคะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาระนองและอำเภอตะกั่วป่ากันด้วยนะคะ5สถานี6คลื่นความถี่ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าเช้าแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะ9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาค่ะท่านผู้ฟังระนองเมื่อวานนี้ฝนทิ้งช่วงนะท่านผู้ฟังในช่วงบ่ายช่วงเช้าเช้านี่ก็มีบ้างโปรยปรายลงมานะคะก็ในพื้นที่อื่นๆนี่ตอนนี้ก็จากรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งนะคะว่าภาคใต้ก็จะมีฝนเดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงท่านผู้ฟังนะว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันบ้านเรานี่เป็นอย่างไรกันบ้างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงานะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับจังหวัดระนองนะคะในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมินะคะจะต่ำสุด23องศาเซลเซียสพังงา24องศาเซลเซียสภูเก็ต25องศาเซลเซียสกระบี่24องศาเซลเซียสนะคะส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ค่ะจังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่นะคะคาดว่าอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและจังหวัดพังงาคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้31องศาเซลเซียสกันค่ะก็เป็นรายงานอากาศนะคะหยิบมาฝากกันค่ะสำหรับเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุดนะคะที่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกวัดได้23จุด2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานค่ะ 33.9 องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะคะท่านผู้ฟังค่ะและสำหรับปริมาณฝนสูงสุดของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเมื่อวานนี้หรือว่าฝน24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดได้ 32.6 มิลลิเมตรที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ต้องติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะถึงแม้ว่าประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ออกมาต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับที่1ถึงฉบับที่14ในเหตุการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนได้ผ่านพ้นกันไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะเพราะว่ายังมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนเมื่อวานกับวันนี้กันด้วยนะคะยังไงก็ขอให้ติดตามรายงานอากาศกันอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะท่านผู้ฟังค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยค่ะ

0: นี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนต่างไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช้แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ฮัลโหล
3: ไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
4: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์
5: บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
2: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
6: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
2: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ลูกสาวลูกสาวมาช่วยแม่หน่อยห้องน้ำบ้านเรามันหลืนจริงๆถ้าแม่หลืนลมเราจะทำพื้นนี
2: ่แม่ก็ต้องเดินช้าๆฮิตแล
7: แม่ก็เดินช้าแล้วนะแต่พื้นมันหลืนอะ
8: เราต้องเตรียมบ้านให้พร้อมให้บ้านปลอดภัยกว่าเดิมเพราะแม้อายุมากแล้วเวลาจะลุกจะเดินจะยืนจะนั่งก็ลำบากไปหมด
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ข้อรวมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมบ้านเพราะการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับสังคมผู้สูงวัยคือความปลอดภัยของผู้สูงอายุ
9: ช่วงคัดข่าวมาคุย
10: ก็มาถึงช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังกับรายการอันดามันวันนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะในเรื่องของติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ในเรื่องของการติดตามปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ติดตามกันต่อเนื่องทีเดียวนะคะและในขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดวางมาตรการรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญยืนยันว่าน้ำในเขื่อนมีพอทำนาปีกันด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าจากการคาดการณ์ของสถานการณ์เอลนีโญที่คาดกันว่าในปีนี้จะมีความรุนแรงและยกระดับไปถึงซูเปอร์เอลนีโญกันเลยนะคะแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประเมินและติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อทำการประเมินผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญอย่างทันท่วงทีซึ่งจากการประเมินปริมาณน้ำในเขื่อนชลประทานขณะนี้ก็พบว่ายังมีเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการทำนาปีของเกษตรกรกันด้วยในส่วนของการทำนาปรังก็ยังต้องรอปริมาณน้ำต้นทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมนะคะตอนนี้ก็ได้สั่งการให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เขตชลประทานอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและรถขุดเจาะเพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเกษตรกรเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรนะคะไม่ว่าจะอยู่ในเขตชลประทานนอกเขตชลประทานให้ช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตอนนี้คือจะเดินหน้าคู่กันนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าช่วงหน้าฝนในขณะเดียวกันก็มีแผนรองรับฝนทิ้งช่วงภัยแล้งหรือเอลนีโญแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าปีนี้จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญกันด้วยนะคะก็ได้มีการดูแลตรงนี้กันอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำนะคะในอ่างเก็บน้ำต่างๆก็เป็นไปตามมาตรการนะคะแล้วก็ในมาตรฐานของการดูแลรักษาอ่างกันด้วยและเพื่อไม่ให้ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้อ่างนะคะหรือว่า ลายน้ำได้รับผลกระทบตรงนี้กันก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการแล้วจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนท่านผู้ฟังขาตอนนี้11เดือนในการเก็บภาษีเข้ากระทรวงการคลังทางกรมสรรพากรก็ได้เปิดเผยนะคะว่าอยู่ที่ 2.16 ล้านล้านบาทเหตุการณ์บริโภคและการลงทุนในประเทศขยายตัวชี้หมดยุคหลบภาษีแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่อยากจะเดินหน้าเข้ามาก็นะคะมาที่กรมสรรพากรได้เลยเพื่อขอคำแนะนำในการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องค่ะมาดูจากการเปิดเผยของท่านอธิบดีกรมสรรพากรนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าภาพรวมการจัดเก็บภาษีสะสมของกรมสรรพากรในช่วง11เดือนของปีงบประมาณ2569เดือนตุลาคมปี2568จนถึงเดือนสิงหาคมปี2569ในรอบ11เดือนนี้ละค่ะระบุว่าอยู่ที่ 2.16 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 88.35ของประมาณการรายได้ทั้งปีนะคะที่ 2.44 ล้านล้านบาทก็เป็นผลมาจากการดำเนินกลยุทธ์การจัดเก็บรายได้โดยใช้ Data Analytics แล้วก็ Digital Technology นะคะประกอบกับการดำเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งส่งผลให้การบริโภคและการลงทุนในประเทศขยายตัวขณะที่ในปีงบประมาณ2570นี้ทางกรมสรรพากรก็มีเป้าหมายในการจัดเก็บรายได้อยู่ที่ 2.5 ล้านล้านบาทนะคะในปีงบประมาณ2569คาดว่ากรมสรรพากรก็จะสามารถจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าประมาณการถึง 4-5 หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งก็สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ถึงร้อยละ2ทีเดียวนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่เป็นปัจจุบันสนับสนุนโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าที่เก็บจากการนำเข้าพลังงานภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นพอสมควรโดยเฉพาะจากกลุ่มธุรกิจพลังงานโดยในช่วงครึ่งปีแรกกิจการของกลุ่มธุรกิจนี้ก็ได้ประโยชน์จากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้ภาระภาษีที่ต้องชำระเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะคะอธิบดีกรมสรรพากรก็กล่าวด้วยค่ะว่าส่วนความคืบหน้าเรื่องแนวคิดในการฟื้นฟูพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพุทธศักราช2526เพื่อพิจารณาจะเก็บภาษี Exit Freeจากคนไทยที่เดินทางออกนอกประเทศนะคะอธิบดีกรมสรรพากรก็ได้กล่าวย้ำด้วยว่าเรื่องนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการศึกษาค่ะว่าหากทำจะทำให้รูปแบบไหนหรืออย่างไรโดยพิจารณาก็จะต้องเป็นไปตามในกรอบนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบที่สุดแล้วก็ต้องดูนโยบายด้วยว่าจะไปในทิศทางไหนซึ่งกรมสรรพากรก็ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะและในขณะเดียวกันนะคะกรมสรรพากรก็ได้ดำเนินการสำรวจผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีที่ยังอยู่นอกระบบให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีในช่วง11เดือนของปีนี้นะคะก็ได้นำผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มขึ้นคือ 173,000 รายก็สูงกว่าเป้าหมายของปีงบประมาณที่กำหนดนะคะคือ 149,000 รายนะคะในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ 56,000 รายก็สูงกว่าเป้าที่กำหนดไว้คือ 55,000 รายนะคะสำหรับข้อกังวลของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับภาครัฐว่าจะถูกนำข้อมูลมาใช้จะเก็บภาษีย้อนหลังนั้นอธิบดีกรมสรรพากรท่านยืนยันเลยนะคะว่ากรมสรรพากรไม่ได้มีการใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการหรือผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการรัฐมาใช้จะเก็บภาษีย้อนหลังอย่างที่หลายฝ่ายมีข้อกังวลกันค่ะส่วนร้านค้าที่ขายดีจนเป็นที่ประจักษ์และรายได้เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีก็จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตรงนี้กันด้วยนะคะปัจจุบันมีผู้ค้ารุ่นใหม่เดินทางเข้ามาที่กรมสรรพากรเพื่อขอคำแนะนำในการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้องจึงเรียกได้ว่าตอนนี้หมดยุคหลบภาษีแล้วและผู้ประกอบการรุ่นใหม่อยากจะเดินหน้าต่อไปในอนาคตอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะคะก็ถือว่าในเรื่องของการเข้าสู่ระบบภาษีตอนนี้ท่านอธิบดีกรมสรรพากรก็บอกว่าไม่สามารถหลบเลี่ยงกันได้แล้วนะคะด้วยกลไกต่างๆนั่นเองหมดยุคนะคะแล้วที่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตอนนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ก็เดินหน้านะคะขอคำปรึกษากับกรมสรรพากรกันด้วยค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะในเรื่องของการปรับค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางทางกรมการขนส่งทางบกค่ะก็ได้ชี้แจงในเรื่องนี้นะคะในการปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรเริ่มกัน15 กันยายนนี้นะคะมาฟังในรายละเอียดสักนิดนึงนะคะสำหรับการเดินทางข้ามจังหวัดแล้วก็ในเรื่องของการปรับค่าโดยสารนะคะทางกรมการขนส่งทางบกชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการให้บริการในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยกรมการขนส่งทางบกก็ได้ดำเนินการปรับเพิ่มลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะโดยมีการปรับเพิ่มมีการลดเป็นจำนวน5 ครั้งตามราคาน้ำมันและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดกันด้วยค่ะล่าสุดเลยนะคะท่านผู้ฟังขาสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลก็ได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรโดยในวันที่11 กันยายนนะคะทางคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางก็ได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5 บาทต่อลิตรทีเดียวนะคะแล้วก็ต้องการที่จะให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดรวมถึงรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการเดินทางกันด้วยและเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพในการบริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2นะคะกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดนะคะขึ้น3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งกันด้วยนะคะเช่นเดินทาง100 กิโลเมตรก็ปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งค่ะซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15 กันยายนนี้สำหรับการยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆก็จะให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะที่ได้เคยมีการอนุมัติกันไว้ด้วยค่ะสำหรับการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารในวันนี้ค่ะทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ชี้แจงนะคะว่าได้พิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงนะคะและในการดูตรงนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานซึ่งก็ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์ด้วยค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมสะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริงแล้วก็สามารถจัดการเดินรถได้นะคะรวมทั้งประชาชนก็สามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางได้อย่างต่อเนื่องกันด้วยค่ะตอนนี้นะคะทางกรมการขนส่งทางบกก็ชี้แจงนะคะว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนในการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อการปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและก็ไม่สร้างภาระแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นจะเดินทางข้ามภาคข้ามจังหวัดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่หยิบมาฝากกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะยังไงในเรื่องนี้การปรับขึ้นค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดนะคะก็จะเริ่ม15 กันยายนนี้นะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนในช่วงถัดไปค่ะเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะคัดข่าวมาคุยกับรายการอันดามันวันนี้นะคะพักกันก่อนค่ะ
11: อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรแกเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือ ที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของรายการอนามันวันนี้ค่ะคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังเราลงมาในพื้นที่4จังหวัดฝั่งอนามันนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาติดตามนะคะข่าวสารต่างๆนะคะในพื้นที่กันบ้างนะคะซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้มีการจัดงานเมาลิดกลางครั้งที่2นะคะและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมงานเมาลิดกลางครั้งที่2ในครั้งนี้ค่ะแล้วก็ชมการแสดงของน้องๆเยาวชนพร้อมปลูกฝังความสามัคคีและความรักในศาสนาอิสลามกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะก็ได้จัดที่มัสยิดดารุสลามมัสยิดกลางอำเภออ่าวลึกหมู่ที่3ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่โดยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะคะมีโต๊ะอิหม่ามคอเตบบิลลานผู้นำศาสนาอิสลามรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอ่าวลึกรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางและก็ยังมีประชาชนในพื้นที่นะคะเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้กันด้วยในงานนะคะแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และคณะก็ได้ชมการแสดงน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลมุสลิมกระบี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านกลางและนักเรียนฟันดูอีนชั้นปีที่1และ2นะคะซึ่งท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายสุวิทย์สุริยวงศ์ก็ได้กล่าวขอบคุณที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้มีโอกาสมาพบปะผู้ร่วมงานทุกคนแล้วก็ชื่นชมผู้นำศาสนาอิสลามและทุกภาคส่วนที่ได้จัดงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อร่วมทำบุญจะลงศาสนาการศึกษาและแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนับเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนรู้จักความรักความสามัคคีรวมถึงหลักทางศาสนาพร้อมขอให้การจัดงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์นะคะซึ่งงานก็ได้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะท่านผู้ฟังสำหรับการจัดที่จังหวัดกระบี่นะคะท่านผู้ฟังขาเรามาที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตชูพลังชุมชนศาสนาสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนรวมต้านยาเสพติดนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเมื่อวานนะคะในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะนายรอมฎอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมพบปะพี่น้องประชาชนและเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดณมัสยิดฮาวาลุสฮิดาเยชุมชนบ้านเหนือซึ่งจัดขึ้นระหว่างที่11ถึง13กันยายนนี้นะคะก็สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะก็สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากยาเสพติดตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนครอบครัวผู้นำชุมชนและภาคส่วนต่างๆมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ค่ะโดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ให้แก่เด็กเยาวชนนะคะก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคตกันด้วยค่ะและในขณะเดียวกันท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมฎอนฮะยีอาแวร์ก็ได้กล่าวนะคะว่าการป้องกันยาเสพติดไม่ได้ดำเนินการโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่จะต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนและโดยเฉพาะพลังของครอบครัวพลังของชุมชนรวมถึงพลังของศาสนาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการหล่อหลอมเด็กเยาวชนการมีพื้นที่ให้เด็กได้เรียนรู้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และได้รับการดูแลจากคนในชุมชนก็จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันความคิดและจิตใจทำให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและรู้จักเลือกสิ่งที่ถูกต้องให้กับชีวิตกันด้วยนะคะและจากนั้นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่หลังจากได้เป็นประธานในพิธีเสร็จสิ้นนะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะเด็กๆคณะครูนะคะที่มัสยิดฮาวาลุนฮิดายะนะคะแล้วก็ได้พูดคุยให้กำลังใจเด็กๆอย่างเป็นกันเองกันด้วยโดยเน้นย้ำนะคะถึงความสำคัญของการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนะคะกับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและเดินหน้าบริหารงบประมาณและขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัดกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการประชุมออนไลน์จากห้องประชุมมุกอันดามันศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็มีในกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันนะคะกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลนะคะได้ประชุมร่วมกันนั่นเองเวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ฟังค่ะกับการติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะในช่วงเวลา 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.ค่ะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองร่ำลากันไปก่อนนะคะแล้วก็จะกลับมาพบกันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณทีมงานสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทกระบี่นะคะที่รับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับกองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดรับสมัครทั้งหมดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กองทัพบกเปิดเผยชายไทยสมัครเป็นพลทหารอาสาในสังกัดกองทัพบกแล้วกว่า 4,200 คนคิดเป็นร้อยละ 22 ของยอดรับสมัครทั้งหมดโดยสนใจสมัครเข้าหน่วยรบพิเศษจนเต็มแล้วถึง6หน่วย
6: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันที่5ของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ของกองทัพบกจำนวนรวม 18,784 อัตราใน221หน่วยทหารทั่วประเทศนั้นพบว่าชายไทยทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าสอบถามรายละเอียดตามช่องทางต่างๆและสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของกระทรวงกลาโหมมีผู้สมัครแล้ว 4,972 คนจากทั้งหมด 25,000 อัตราคิดเป็นร้อยละ 19.76ขณะที่กองทัพบกมียอดผู้สมัครแล้ว 4,180 คนจากทั้งหมด 18,784 อัตราคิดเป็นร้อยละ 22.25 ของยอดการเปิดรับสมัครและพบว่าหน่วยที่มีผู้สนใจเลือกเข้าสมัครจนมียอดครบถ้วนแล้วจำนวน7หน่วยเป็นหน่วยรบพิเศษ6หน่วยและกองพันทหารสื่อสาร1หน่วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เชิญชมนิทรรศการงานวันลองกองนำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์สู่เกษตรยั่งยืนในงานของดีเมืองนราธิวาสครั้งที่49
7: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมนิทรรศการของกรมชลประทานภายใต้แนวคิด124ปีสายนาทีแห่งพระเมตตาสืบสานฝ่าพระราชาสานต่องานชลประทานกองงานวันลงกองภายในงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5ศูนย์ราชการอำเภอเมืองนราธิวาสภายในนิทรรศการได้นำเสนอระบบชลประทานพลังงานแสงอาทิตย์ที่นำพลังงานสะอาดมาใช้สูบน้ำควบคู่กับระบบน้ำหมุนเวียนช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียน้ำลดต้นทุนด้านพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้และส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารแก่เกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืนจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมชมและเรียนรู้เทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรภายในนิทรรศการกองงานวันลงกองของกรมชลประทานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21กันยายนนี้ณสวนร5ศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: แขวงทางหลวงชนบทตรังขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
8: นายณรงค์ศักดิ์โกสัยกานนท์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรังเปิดเผยว่าแขวงทางหลวงชนบทตรังได้ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยได้ติดตามสถานการณ์และลงพื้นที่ดูแลเส้นทางจราจรให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากปัจจุบันจังหวัดตรังยังคงมีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมผิวทางจราจรบางจุดขอให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทางสภาพการจราจรหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือโทรสายด่วน114

0: แต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
1: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
0: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น.จากนี้ไปชวนติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าครับซึ่งก็อยู่ในจังหวัดพังงานะครับผมแล้วก็สวทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยน้องดิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงสายของวันนี้นั่นเองก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับรับฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันหลักคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการเล่าข่าวอนามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ระดับประเทศแล้วกันกับการทลายเครือข่ายจีนเทาที่กบดานในไทยมากกว่า30ปีครับแฝงตัวสวมสิทธิคนไทยทำธุรกิจและถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่านับร้อยล้านบาทเลยทีเดียวครับเมื่อวันที่13กันยายน2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งนำกำลังตำรวจและฝ่ายปกครองเข้าจับกุมนายสุชาติสุรชัยหรือมิสเตอร์จือชานจูนะครับผู้ต้องหาตามหมายแดงของตำรวจสากลอินเตอร์พอลและหมายจับศาลจังหวัดพัทยาก็ต้องบอกว่าจับได้ที่บ้านพักในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับหลังหลบหนีคดีทำร้ายร่างกายโดยเจตนาในเมืองไทโจมณฑลเจ้อเจียงครับประเทศจีนมาตั้งแต่ต้นปี2533นะครับจากการตรวจสอบของกรมการปกครองนะครับพบว่าผู้ต้องหาได้จ่ายเงิน 50,000 บาทเพื่อสวมสิทธิลงรายการสถานะบุคคลบนพื้นที่สูงในอำเภอพบพระจังหวัดตากครับจนได้สัญชาติไทยโดยมีชอบมาตั้งแต่ปี2544นั่นเองก่อนย้ายมาประกอบธุรกิจท่องเที่ยวและซื้ออสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่พัทยามากกว่า17แปลงนะครับมูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เพิกถอนสัญญาขออภัยครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เพิกถอนสัญชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับดำเนินคดีตามหมายจับนะครับแล้วก็เตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็หานะครับผมผู้ที่มีส่วนร่วมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับเพื่อส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็กลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนต่อไปนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ตามกันมาอย่างยาวนานนะถ้า30ปีนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่นะครับผมในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความขยันขันแข็งแล้วก็มีความสามารถมีศักยภาพที่จะสามารถตามจับผู้ร้ายที่สามารถหลบหนีมาได้กว่า30ปีครับท่านผู้ชมนึกออกไหมครับคือผู้ร้ายรายนี้นะครับมิสเตอร์จือชานจูเนี่ยครับก็ได้หลบหนีมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วซึ่งก็ต้องบอกว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยจับได้ยากนะครับผมเพราะว่ามิสเตอร์จือจานชูที่เป็นผู้ร้ายคนนี้ครับมีความมีไหวพริบในการที่จะหลบหนีซึ่งก็ต้องขอยกย่องนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสมัยนี้นะครับแล้วก็ผู้ที่สามารถจับตัวของผู้ร้ายรายนี้ได้นะครับมีความสามารถมากๆเพราะว่ากว่าจะสาวเขาเรียกว่าหาเส้นทางหลบหนีหาสถานที่ที่กบดานเจอเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตยกย่องจริงๆนะครับว่าทำงานได้สุดยอดจริงๆครับมาที่1เรื่องนะครับติดตามยุทธศาสตร์ใหม่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสื่อไทยเพื่อผลักดันคอนเทนต์คุณภาพสร้างรายได้ควบคู่ไปกับคุณค่าทางสังคมครับเมื่อวันที่13กันยายน2569ท่านสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เผยผลการประชุมบอร์ดกองทุนนะครับซึ่งเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนะครับชูยุทธศาสตร์ Dual Value หรือการสร้างคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจนะครับมุ่งขยายโอกาสสื่อสร้างสรรค์ของไทยเนี่ยเข้าสู่ตลาดสากลอย่างเป็นระบบครับผ่าน5แนวทางหลักซึ่งก็คือในเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูลการจัดหมวดหมู่นะครับการกำหนดเกณฑ์คุณภาพการพัฒนาช่องทางจำหน่ายและการวางเกณฑ์จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับการประเมินผลงานจะพิจารณาครบ3มิตินะครับก็คือผลตอบแทนทางการเงินแล้วก็มิติเขาเรียกว่ามูลค่าทางสื่อนะครับแล้วก็มิติผลกระทบต่อสังคมก็รวมเป็น3มิตินั่นเองนะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับจริงๆแล้วกองทุนเนี่ยก็เตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปีงบประมาณ2570เนี่ยผ่านทางเว็บไซต์แล้วนะครับที่www.thaimediafund.or.th ครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายน2569นี้นะครับก็เขาเรียกว่าเตรียมเปิดรับแล้วนะครับผมก็วันที่1ตุลาคมก็สามารถเข้าไปนะครับผมขอรับทุนสนับสนุนได้เลยนะครับเพื่อร่วมยกระดับระบบนิเวศสื่อไทยเนี่ยให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้นะครับผมก็เป็นการจับมือกันพัฒนาต้องเรียกอย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะมีการมีความคาดหวังนะครับว่าสื่อของประเทศไทยเนี่ยอุตสาหกรรมสื่อไทยเนี่ยจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้แล้วก็ก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่ายังไงดีครับ ตลาดโลกนะผมระดับสากลนะครับในอนาคตได้นะครับเอาละครับพูดถึงระดับสากลระดับประเทศกันแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้จะพูดถึงข่าวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยซึ่งก็ต้องขอย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่เป็นเรื่องของการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในอีกแค่ประมาณ1เดือนที่จะถึงนี้แล้วนะครับไม่ถึง30วันแล้วนะครับก็เตรียมนับถอยหลังได้เลยนะครับผมกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ครับซึ่งก็เป็นการประชุมที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ระดับโลกเพราะว่าจะมีการเขาเรียกว่าผู้นำทางด้านการเงินแล้วก็เศรษฐศาสตร์ธุรกิจนะครับผมระดับโลกเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อประชุมนะครับบอกเลยว่าประมาณ180ถึง190ประเทศนะครับผมมากกว่าหมื่นคนนะครับเยอะนะเยอะจริงๆนะครับผมแล้วก็ประชุมกันเนี่ยตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะครับผมคืออย่างนี้ครับที่บอกว่าเป็นอยากจะย้ำเตือนกันเนี่ยคือการที่มีการประชุมระดับโลกขนาดนี้นะครับและมีการประชุมติดต่อกัน7วันอ่ะทุกท่านนึกออกไหมครับว่าจะต้องมีเขาเรียกว่าผู้คนเนี่ยจากหลายหลากหลายประเทศเนี่ยเข้ามาเตรียมตัวนะครับผมเข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยหลายวันแน่นอนอย่างต่ำๆอย่างต่ำๆเลย7วันถูกไหมครับเพราะมีการประชุมถึง7วันด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ย7วันนั้นนะครับจะเป็นวันที่เราได้โชว์ศักยภาพนะผมความเป็นประเทศไทยของเรานะครับคืออย่างตัวของประเทศไทยที่เตรียมการประชุมเองเนี่ยก็มีการนำเสนอในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์สินค้า GI นะครับผมอาหารนะครับผมเครื่องแต่งกายผ้าไทยนะครับก็คือนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยเพื่อเขาเรียกว่าสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วก็ทางการเงินของประเทศไทยนั่นเองนะครับซึ่งอย่างนี้ครับการที่คนเหล่านี้ครับผมมาพำนักในประเทศไทยยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยๆแหละต้องมาก่อนล่วงหน้าสักวัน2วันถูกไหมครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวในการประชุมซึ่งบางท่านนะครับก็มาล่วงหน้าเป็นอาทิตย์บางคนก็อยู่พักผ่อนยาวๆต่อไปอีกเป็นอาทิตย์ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าโอกาสสำคัญของประเทศไทยนะครับของพี่น้องประชาชนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเลยอยากจะนำเสนอ6มิติที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับผมในการประชุมในครั้งนี้ในช่วงเวลานี้นะครับมิติแรกนะครับผมการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยควรจะมีทัศนคติและก็จิตใจบริการที่เปลี่ยนไปด้วยน้ำใจแบบคนไทยนะครับเพราะว่าน้ำใจคนไทยเนี่ยต่างชาติชื่นชมแล้วก็ทัชใจเขามากๆนะครับผมมิติที่สองคือการสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจนะครับเพราะว่าหลากหลายประเทศ180กว่าประเทศเนี่ยวัฒนธรรมต่างกันแน่นอนนะครับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยบางครั้งอาจจะสร้างความไม่เข้าใจความที่สื่อสารกันผิดพลาดนะครับผ่านการกระทําต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเป็นเจ้าบ้านที่ดีควรจะสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงสิ่งต่างๆนะครับที่ได้ทําผิดพลาดนะครับหรือแม้แต่ตัวเราเนี่ยที่ไม่เข้าใจกันก็ควรจะสื่อสารให้เข้าใจนะครับผมมิติต่อมานะครับคือการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้นะครับการที่เรามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมเนี่ยทำให้การบริการเนี่ยจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ความน่าเชื่อถือได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ควรจะมีในหลายๆกิจการนะครับผมอย่างที่4คือการประยุกต์นำเทคโนโลยีมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ที่มาเยือนนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก้าวไกลนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างเช่นการแปลภาษาเทคโนโลยีเรื่องการเงินอย่างเช่นแบบว่า QR code หรือตัวสแกนบัตรเครดิตพวกนี้นะครับถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าธุรกิจไหนมีความสามารถที่จะใช้เรื่องเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาช่วยนะครับก็ควรจะนำมาใช้นะครับเพื่อความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับข้อ5คือการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและก็ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายเลยคือความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตัวเองนะครับ local hero นั่นเองต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเราเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็นำเสนอจุดเด่นของพื้นที่อย่างภาคภูมิใจนะครับเพราะไม่แน่ว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่มีนักท่องเที่ยวที่เขามีความสามารถด้านธุรกิจเข้ามามองเห็นจุดเด่นมองเห็นความเป็นสุดยอดของสินค้าของเราเนี่ยเขาอาจจะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้เราได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าบางครั้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหมือนการถูกลอตเตอรี่ได้เลยนะครับเพราะว่าการที่มีคนเห็นศักยภาพจุดเด่นต่างๆของสินค้าท้องถิ่นหรือว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเรานะครับ แล้วนำไปเขาเรียกว่ายังไงเข้าสู่กระบวนการทางธุรกิจที่เป็นระดับโลกระดับนานาชาติเนี่ยบางครั้งเราก็เหมือนลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่นั่นแหละครับสามารถรวยโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับขอทุกท่านนะครับนำจุดเด่นของตัวเองออกมาให้ชัดเจนหาให้เจอนะครับผมแล้วนำเสนอออกมามันจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองนั่นเองครับประมาณนี้นะครับผมในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็พักกันไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ3เรื่อง3ราวนะครับผม3ข่าวสารในช่วงเช้านะครับในช่วงเบรกแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงต่อไปซึ่งจะเป็นช่วงเบรกที่2ข่าวใต้รายวันครับพักกันสักครู่ครับ

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

เจริญพรญาติโยมสาธุชนการบริจาคอวัยวะถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเราได้มีโอกาสให้ทานแม้แต่เราละจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังมีโอกาสให้ทานร่างกายของเราโดยเฉพาะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคนจะมองเห็นคนจะทำอะไรได้เพราะมีดวงตาเหมือนเครื่องนำทางเพราะนั้นเมื่อเราละจากโลกนี้ไปแล้วถ้าเราได้บริจาคดวงตาไว้ก็จะเป็นบุญผลส่งให้พวกเราติดตัวไปแม้แต่ตายแล้วก็ยังได้ทำบุญนี่ก็เรียกเป็นการทำบุญด้วยกันให้อวัยวะเป็นทานซึ่งถือว่าเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่เพราะปกติร่างกายชีวิตของคนเรามีความหวงแหนแต่ว่าเมื่อตายจากไปแล้วร่างกายของเราก็เหมือนกับก้อนอิฐก้อนหินก้อนดินที่ไม่มีวิญญาณแต่ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราได้เป็นประโยชน์ให้กับบุคคลที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ต่อไปก็จะเป็นบุญหนุนส่งให้เราต่อไปในภายภาคหน้าจึงขอเชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันให้ทานแบบพิเศษก็คือให้อวัยวะเป็นทานด้วยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยเพื่อต่อบุญทำประโยชน์ให้กับคนที่อยู่เบื้องหลังที่เราได้จากโลกนี้ไปแล้วขอเชิญชวนทุกท่านมาณโอกาสนี้

0: ่วงข่าวใต้รายวัน
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ช่วงเบรกสุดท้ายนะครับผมของรายการข่าวใต้รายวันนะครับก็เช่นเดิมเลยนะครับจะนำข่าวสารจากกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามันของเรานี่แหละมาพูดคุยนะครับผมมาเล่าให้ฟังนะครับมาเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตของเราเหมือนเดิมเลยนะครับกับการเตรียมจัดงานใหญ่ยกระดับมาตรฐานฝีมือบุคลากรโรงแรมและการท่องเที่ยวนะครับเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากลและรองรับการเติบโตของภาคบริการนั่นเองนะครับเมื่อวันที่13กันยายน2569เวลา17นาฬิกานะครับที่ลานลมเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ตนะครับท่านชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานภูเก็ตโฮเทลเลอร์คราฟต์แอนด์สกิลเอ็กซิบิชันนะครับโดยมีท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายสมาคมในอุตสาหกรรมบริการและเชฟภาคใต้นะครับร่วมแถลงความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่แข่งขันวัดทักษะฝีมือบุคลากรการแสดงสินค้าและการเผยแพร่อัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองครับงานดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่าเตรียมจัดขึ้นในระหว่างวันที่26-27 กันยายน2569ครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยประมาณนะครับผมที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษานะครับผมแล้วก็พูดไปถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนนะครับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเนี่ยที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันเนี่ยครับผมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตของเราอ่ะเป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวแบบสูงมากๆนะครับยอดสถิติของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนเข้ามาท่องเที่ยวรวมถึงเข้าผู้ที่มาเข้ามาพำนักเนี่ยในโรงแรมต่างๆของจังหวัดภูเก็ตนะครับบอกเลยว่ามียอดสูงมากๆแล้วก็พำนักนานก็มีนะครับอาทิตย์หนึ่ง1เดือนก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมการยกระดับมาตรฐานฝีมือบุคลากรในโรงแรมและการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆสิ่งหนึ่งเลยที่จะช่วยให้จังหวัดภูเก็ตนะครับยกระดับมาตรฐานในการที่แบบมาตรฐานของการเติบโตของภาคบริการเนี่ยให้สูงสู่มาตรฐานสากลนะครับถือได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ขับเคลื่อนแล้วเหมาะสมมากๆกับจังหวัดภูเก็ตนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องของจังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับกับการขับเคลื่อนนะครับผมพลังชุมชนและศาสนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่13กันยายน2569เวลา10นาฬิกาท่านโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับได้มอบหมายให้ท่านรมดร ไทยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดขออภัยครับเป็นประธานในพิธีปิดนะครับผมโครงการชุมชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดที่มัสยิดอัลวาลุนฮิดายะนะครับชุมชนบ้านเหนือซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายน2569นะครับเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวผู้นำชุมชนแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับร่วมกันเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่นั่นเองนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับผมท่านรมดร ฮายีอาแวท่านก็ได้ย้ำนะครับว่าสถาบันครอบครัวชุมชนและศาสนาเนี่ยเป็นรากฐานสำคัญครับที่จะหล่อหลอมเยาวชนพร้อมกับเขาเรียกว่าทำให้ประชาชนเยาวชนเนี่ยอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ในสังคมที่เหมาะที่สมที่ควรนะครับไม่ออกนอกลู่นอกทางนะครับผมแล้วก็สามารถเติบโตไปเป็นเยาวชนที่ดีไปเป็นประชาชนที่ดีไปเป็นบุคลากรผู้มีศักยภาพในประเทศที่ดีได้นะครับพร้อมกันนี้นะครับท่านรมดร ฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเด็กๆที่โรงเรียนตาดิกามัสยิดอัลวาลุนฮิดายะนะครับโดยเน้นย้ำความสำคัญของการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับเรื่องของวิชาการแล้วก็จริยธรรมทางศาสนาเนี่ยพร้อมๆกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดนะครับให้กับเยาวชนสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปได้นั่นเองนะครับก็เป็นการดำเนินงานในเรื่องของเขาเรียกว่าการปลูกฝังเยาวชนจิตสำนึกของเยาวชนแล้วก็การอยู่ร่วมกันของเยาวชนนะครับผมให้ดี นะครับโดยนำศาสนาเข้ามาช่วยนะครับผมเข้ามาควบคู่ไปกับการเขาเรียกว่าการร่ำเรียนต่างๆนะครับถือได้ว่าเป็นการพัฒนาหลายๆด้านไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับเอาละครับขยับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับกับการขับเคลื่อนมวยไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์นะครับชูจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อ่าวนางนั่นเองนะครับเมื่อวันที่13กันยายน2569นะครับหรือก็คือเมื่อวันนี้ที่เวทีมวยชั่วคราวอ่าวนางแลนด์มาร์คในมาร์เก็ตนะครับอำเภอเมืองกระบี่นั่นแหละครับท่านสุวิทย์สุริยะวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะครับท่านก็ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมมวยไทยวิถีถิ่นไทยนะครับโดยมีท่านชัยวุฒิเบญจริยกุลนะครับนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเข้าร่วมงานอย่างคึกคักเลยทีเดียวกิจกรรมครั้งนี้นะครับมุ่งใช้ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอย่างมวยไทยเนี่ยเป็นกลไกต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมครับภายในงานนะครับมีการประกวดการแข่งขันมวยไทยมาตรฐานรวมกว่า12คู่นะครับพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแม่ไม้มวยไทยและบูธกิจกรรมจากผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนนะครับแล้วก็กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยรายได้แก่ชุมชนในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนนั่นเองนะครับผมการดึงซอฟต์พาวเวอร์อย่างมวยไทยเข้ามาชูจุดขายด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่อ่าวนางได้เป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นการเดินทางที่ถูกทางมากๆเลยนะครับผมถ้าทุกท่านติดตามข่าวสารจากฝั่งอันดามันของเราจะเห็นได้ว่าภาคใต้ฝั่งอันดามันของเรานะครับบอกได้เลยว่าพยายามดำเนินการพัฒนาจังหวัดเนี่ยในหลากหลายด้านมากๆโดยเฉพาะในการนำเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์มาช่วยมากระตุ้นสิ่งต่างๆในจังหวัดนะครับผมเป็นสิ่งที่ทำเริ่มทำกับแพร่หลายมากๆแล้วได้ผลดีมากๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นำมวยไทยมาเป็นหนึ่งในตัวกระตุ้นนะครับผมต่อ ยอดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเอาละครับมาที่จังหวัดพังงากันต่อดีกว่านะครับผมกับเรื่องของการเดินทางเข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ IMT GT ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็มีการเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวเชื่อมโยง3ประเทศนั่นเองนะครับทางด้านท่านสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับพร้อมคณะผู้แทนไทยจาก14จังหวัดภาคใต้เนี่ยเข้าร่วมการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ CMGF ครั้งที่23นะครับภายใต้กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยที่เมืองเมดานจังหวัดสุมาตราเหนือสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง10กันยายน2569ที่ผ่านมานั่นเองก็ต้องบอกว่าที่ประชุมนะครับได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการความร่วมมือโดย14จังหวัดภาคใต้ของไทยเนี่ยมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยถึง40โครงการด้วยกันนะครับและเสนอโครงการใหม่ๆเพิ่มอีก9โครงการเลยนะครับก็ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการค้าขายและก็การท่องเที่ยวนะครับพร้อมกับมีการเห็นชอบบริการสภาสีเขียว Green Council นะครับเข้าสู่กรอบการทำงานเนี่ยตั้งแต่ปี2570เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญของจังหวัดพังงาเนี่ยในการขยายผลนะครับเรื่องของขยายผลเรื่องของศักยภาพพื้นที่สู่ระดับสากล นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันของเราดำเนินการทุกด้านจริงๆเรื่องของพังงาก็เป็นการเขาเรียกว่าในเรื่องของโครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็จะนำมาควบคู่ไปกับการสร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมนะครับก็รอบด้านมากๆนะครับผมเอาละครับมาที่จังหวัดสุดท้ายนะครับจังหวัดระนองขออีกสักครั้งนะแล้วกันนะครับการประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในเรื่องของการเปิดสนาม Challenge Creator ทั่วไทยนะครับก็จังหวัดระนองเนี่ยก็ได้มาชวนทุกท่านนะครับมา explore มาสำรวจจังหวัดระนองในมุมมองที่ไม่มีใครเคยเห็นนะครับผมโดยสโลแกนก็คือเปลี่ยนหน้าฝนให้คนทั้งโลกว้าวนะครับก็ช่วยกันหยิบกล้องหยิบมือถือเนี่ยมาตามหาประสบการณ์ดีที่จังหวัดระนองได้เลยมาร่วมถ่ายทอดสถานที่ท่องเที่ยววิถี ีชีวิตผู้คนอาหารวัฒนธรรมนะครับจาก5อำเภอให้ปังผ่านช็อตคลิปแล้วผมจนคนเนี่ยหยุดดูไม่ได้เลยนะครับก็ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาทพร้อมกับมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณนะครับรุ่นประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเงินรางวัลเยอะมากที่1เนี่ยได้เงิน 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับฟังไม่ผิดนะครับ 100,000 บาทนะครับรางวัลที่2รางวัลที่3เนี่ยก็หลักหมื่นรางวัลชมเชยก็หลักหมื่นเหมือนกันนะครับรางวัลชมเชยของรุ่นประชาชนทั่วไปจะเยอะกว่ารุ่นอื่นก็คือมี5รางวัลนะครับส่วนรุ่นเยาวชนทั่วไปขอไปครับรุ่นเยาวชนเนี่ย16ถึง18ปีรางวัลที่1 35,000 บาทครับรางวัลที่2 15,000 บาทรางวัลที่3 10,000 บาทนะครับและรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทนั่นเองนะครับผมก็รุ่นเยาวชนเนี่ยก็จะมีแบ่ง2รุ่นนะครับก็คือ16ถึง18ปีที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีรุ่นเยาวชนที่นับเป็นมัธยม1ถึงมัธยม3เนี่ยอีกรุ่นหนึ่งด้วยนะครับก็คือรางวัลที่1ได้ 20,000 บาทรางวัลที่2 10,000 บาทรางวัลที่3 8,000 บาทและรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ 2,500 บาทนะครับถือว่าเยอะนะเยอะมากๆเลยนะครับผมโดยมีเงื่อนไขในการประกวดเนี่ยก็ต้องฟังกันให้ดีให้ละเอียดนะครับเพราะว่าเงื่อนไขค่อนข้างชัดเจนถ้าพลาดก็จบนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นสัญชาติไทยนะครับผมจากจังหวัดไหนก็ได้ไม่ติดนะครับขอแค่เป็นคนไทยสัญชาติไทยนะครับอันที่2คือส่งผลงานได้เพียงท่านละ1คลิปเท่านั้นโดยคลิปจะต้องผลิตใหม่ไม่เคยส่งประกวดหรือรับรางวัลที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็ถ่ายทำจริงห้ามใช้ AI สร้างบุคคลภาพฉากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็น AI ห้ามเด็ดขาดนะครับโดยจะต้องถ่ายในพื้นที่จังหวัดระนองเท่านั้นอย่างน้อยๆ2อำเภอจากทั้งหมด5อำเภอครับก็ถ่ายทำคลิปเป็นรูปแบบแนวตั้งนะอัตราส่วน9ต่อ16ความยาวเนี่ย 1-3 นาทีโดยจะต้องใช้ไฟล์ความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full HD ครับ 1080x1920 นั่นเองนะครับก็สามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองสมัครและส่งผลงานทางออนไลน์เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ตุลาคม2569เวลา 5:59 นาทีนะครับถ้าเลยเวลาก็คือถ้าเป็น16ตุลาเที่ยงคืนเป๊ะเมื่อไหร่คือปิดจบไม่รับแล้วนะครับก็ประกาศผลเนี่ย14พฤศจิกายน2569นะครับผมก็ไม่นานนะแข่งกันได้มาลองเข้าร่วมกันได้นะครับผมก็จังหวัดระนองเนี่ยมีดีเยอะมากๆนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองก็ลองมาดูนะครับเอาละครับก็จริงๆหมดแล้วนะเรื่องข่าวสารแต่ว่าขออนุญาตประชาสัมพันธ์หนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับผมที่จังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับก็ทางวัดพระทองนะครับที่หรือที่เรารู้จักกันว่าพระพุทธเนี่ยก็ได้มีการจัดงานทำบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10นะครับซึ่งมีทุกปีแล้วสำหรับปีนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569นะครับซึ่งก็เริ่มพิธีเวลา 7:00 นถึง 12:00 นนะครับทางวัดเนี่ยก็จึงขอเชิญชวนนะครับผมว่าให้ทุกท่านเนี่ยพุทธศาสนิกชนได้มาร่วมงานการทำบุญการกุศลในครั้งนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ภายในกิจกรรมเนี่ยก็จะมีการถวายผ้าป่าบางสกุลถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแสดงพระธรรมเทศนา1กันสวดมาติกาบางสกุลรายชื่อและอัฐิปู่ย่าตายายนะครับตักบาตรถวายสังฆทานกรวดน้ำอุทิศให้ปู่ย่าตายายถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็ร่วมกันรับประทานอาหารก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีก็จัดในช่วงเช้า26กันยายนนะครับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตเองหรือว่าผู้ที่อยากจะมาดูประเพณีศาสตร์เดือน10เนี่ยก็มาเดินทางมาดูกันได้ที่วัดพระทองพระพุทธนะครับ26กันยายน2569 7:00 นถึงเที่ยงนั่นเองนะครับ 7:00 นเช้าถึงเที่ยงนะครับก็หมดแล้วแหละครับผมสำหรับข่าวสารที่อยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับ ก็ทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นั่นเองก็ทุกท่านสามารถติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำนะครับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10:10 น.ถึง11:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับผมนนทิววสุวสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็พี่หนึ่งสราวุธนะครับทีมงานสพภูเก็ตขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการของเราก็วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดวันเรียกบรรจุรอบที่4เพื่อนำผู้สอบผ่านอย่างสุจริตเข้าระบบ
5: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่าวันนี้มารายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่รอเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจว่าจะเรียกบรรจุในช่วงเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นในวันพฤหัสที่17กันยายนเพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปได้ดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่ได้สอบคงรอกันมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วยซึ่งขณะนี้ถือว่ามีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งรวมทั้งมีการจับกุมผู้กระทำผิดเพิ่มเติมโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งตรวจสอบจับกุมขยายผลต่อไปเพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดกันในการแก้ไขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้า Data Center ยืนยันการดำเนินการไม่กระทบต่อประชาชนและไม่พบการกักตุนน้ำมัน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์วิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone 6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่ง และอยู่ระหว่างชะลอใบอนุญาตอีก3แห่งทั้งนี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ทั้งหมดรวมกันคิดเป็นประมาณ270เมกะวัตต์หรือไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของกรุงเทพและมีอัตราการใช้น้ำน้อยกว่า5สับสินค้าทั่วไปจึงยืนยันได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าและน้ำประปาของประชาชนฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าเกิดเหตุกราดยิงบริเวณหน้าโรงเรียนประถมดาตูอุสมันมัมเปนในเขตบารังไกบากัว2เมืองโกตาบาโตบนเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ15รายซึ่งเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตปกครองตนเองบังซามูโรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นฟิลิปปินส์กล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ากลุ่มคนจำนวนหนึ่งเดินทางมาถึงหน้าโรงเรียนแห่งนี้และเข้าแถวรอเลือกตั้งโดยมีสมาชิกบางคนเริ่มเบียดเสียดและโต้เถียงอย่างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้อาวุธปืนซึ่งพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด45และ9มม.อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งสืบสวนสอบสวนต่อไปเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับผิดชอบต่อเหตุกราดยิงในครั้งนี้ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรอฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: กลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
0: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
0: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานสวยไหมสวยไหม
5: ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะสวยมา
4: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
5: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วย

0: ืนยันอยู่เสมอว่าโลกยุคปัจจุบันนี้ที่จะเรียนในการศึกษานี่ถือศีลข้อเดียวพอไม่ต้องยุ่งยากลำบากหลายข้อเวียนหัวศีลข้อเดียวคือไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวซึ่งเป็นหัวใจของศาสนาทุกศาสนา
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะทางสวทพงา FM 100 MHz นะในวันจันทร์ค่ะจันทร์ที่14นะคะกันยายน2569ค่ะในวันนี้ค่ะจะเจอกันกับน้องฮากันเช่นเคยนะสาลาหาอุสมานนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะคะในส่วนของเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์นะคะเชื่อค่ะว่าหลายๆท่านในวันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องที่ต้องทำอีกหลากหลายอย่างนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทกระบี่สวทระนองสวทภูเก็ตแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่า กันด้วยค่ะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะในช่วงของต้นสัปดาห์นะคะวันแรกของการทำงานวันแรกของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะก็ขอให้เป็นวันที่ดีนะคะผู้ฟังนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่น้องหาจะเดินเข้ามาในห้องส่งนะรู้สึกว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาเนี่ยมีฝนตกหนักเลยนะคะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะมาอัปเดตกันหน่อยนะคะก็ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076-460-511นะคะเพราะว่าช่วงนี้ทางด้านของพยากรณ์อากาศนะคะหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ได้มีการคาดการณ์นะคะว่าบางพื้นที่เนี่ยอย่างเช่นจังหวัดพังงาเองนะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะคะอาจจะมีฝนตกนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าโรคที่มักมากับหน้าฝนอ่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรคโควิดช่วงนี้ก็ระบาดนะคะแต่ก็ไม่ต้องวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นมันเสมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะผู้ฟังนะแต่อย่างไรก็ดีนะคะในฐานะที่เราเนี่ยมีการวางแผนเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องของการเดินทางเรื่องของหลากหลายเรื่องค่ะผู้ฟังเราก็สามารถที่จะห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้าเกิดว่าเรามีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษกันด้วยค่ะทักทายทุกคนเลยนะในวันนี้นะคะเดี๋ยวน้องฮามอบผลเงินเพลงนี้ก่อนละกันนะแล้วก็ทักทายแฟนรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพี่อเนกพริกไทยนะคะรวมไปถึงน้องต้นน้ำกันด้วยค่ะส่งสติ๊กเกอร์มานะคะก็ขอมอบผลงานเพลงนี้ไปก่อนแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะเราก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงารวมไปถึงข่าวสารจากรัฐบาลกันด้วยค่ะ

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะหนังผลงานเพลงเพราะๆนะช่วงนี้ค่ะอาจจะต้องขออภัยสักนิดนึงนะเดี๋ยวน้องหารับสายนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแฟนรายการเนี่ยเต็มกันเลยนะคะเมื่อกี้ค่ะก็มีจากหนุ่มจากบ่อกุ้งนะคะขอผลงานเพลงที่มีชื่อว่าไหนว่าจะคอยนะต้องคอยไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องหาจะทยอยเปิดให้ก่อนและเดี๋ยวจะเปิดให้อย่างแน่นอนค่ะและอีกสักแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องหาก็จะมารับสายกันนะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตก่อนนะคะคุณผู้ฟังว่าในวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวอะไรบ้างที่ต้องมีความน่าสนใจนะคะกับประเด็นแรกในวันนี้ค่ะกับทางด้านของโฆษกรัฐบาลได้มีการยืนยันนะว่าไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาค่ะในโครงการใหม่ย้ำงบ 18.2 ล้านบาทไม่ใช่31ล้านบาทก็เป็นภาระดอกเบี้ยตามสัญญาโครงการเดิมที่ก่อสร้างเสร็จแล้วค่ะซึ่งทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่ากรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะก็มีการระบุนะคะว่าการอนุมัติเงินดังกล่าวนี้ล่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในส่วนของประเทศกัมพูชาเนี่ยจำนวน31ล้านบาทนะคะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะจากข้อมูลจริงทั้งจำนวนเงินหรือจะเป็นวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะโดยทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเขาก็ได้มีการชี้แจงค่ะว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวเนี่ยตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชาเนี่ยมีจำนวน 18.2 ล้านบาทก็จะแบ่งโครงการถนนนะคะจำนวน12ล้านบาทโครงการด่านสตึงบทนะคะจำนวน 6.2 ล้านบาทก็เป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปนะคะก็ไม่ใช่31ล้านบาทนะและไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่สำหรับโครงการต่างๆนะผู้ฟังก็เป็นเรื่องของการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะปัจจุบันก็อยู่ในช่วงของการชำระหนี้ตามสัญญาค่ะโดยฝ่ายกัมพูชาก็ได้มีการชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องและทั้งสองโครงการก็มีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการด้วยค่ะทั้งสองโครงการดังกล่าวนะคุณผู้ฟังก็เป็นผู้ที่จัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยและมีเงื่อนไขตามสัญญานะคะมีการรับผิดชอบช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยบางส่วนค่ะซึ่งเป็นที่มาของงบประมาณดังกล่าวหากไม่ชำระดอกเบี้ยนะในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนี่นะตามสัญญาต่างๆเนี่ยอาจจะกระทบต่อเงื่อนไขของสัญญาแล้วก็การชำระเงินกู้นะคะของฝ่ายกัมพูชาได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่มีการแถลงการแล้วก็ให้คำชี้แจงนะสำหรับการยืนยันไม่มีงบประมาณช่วยกัมพูชาในโครงการใหม่ค่ะมากันที่อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งที่ใครที่อาจจะมีบุตรหลานนะอย่างเช่นน้องหาเองเนี่ยมีบุตรหลานไม่ใช่มีบุตรหลานสิของผู้ฟังมีลูกนะคะหนึ่งในนั้นแหละของผู้ฟังเขาจะมีการที่อาจจะมีการเล่นเกมเล่นเกมเยอะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะในส่วนของรัฐบาลเองเขาก็ได้มีการดันนะคะเกมไทยเนี่ยสู่ตลาดโลกนะสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทต่อยอดนะคะสู่ศูนย์กลางเกมอาเซียนค่ะซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองได้มีการเดินหน้าส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศโดยมุ่งสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนักลงทุนนะแล้วก็เป็นเรื่องของพันธมิตรจากทั่วโลกค่ะพร้อมต่อยอดนะคะผลสำเร็จนะคะจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงานนะก็จะมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่29ถึง1พฤศจิกายนนะคะในส่วนของประเทศไทยเพื่อที่จะมีการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น1ในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันด้วยค่ะล่าสุดเลยนะคุณผู้ฟังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทยเนี่ย15รายค่ะเข้าร่วมนะคะ
าร่วมงานเนี่ยที่สาธารณรัฐเยอรมนีนะระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยแล้วก็สร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปแล้วก็ตลาดโลกค่ะทั้งนี้เองนะผู้ฟังจากการที่เขามีทางด้านของผู้ประกอบการไทยเนี่ยสามารถที่จะมาเจรจาหรือว่าการค้านะคะหลากหลายล้านก็เลยทีเดียวนะ 8.19 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะก็ถือว่ามีมูลค่าที่สูงนะคะผู้ฟังเขาก็เลยนำผลสำเร็จในครั้งนี้ล่ะค่ะมาเจรจาธุรกิจสะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยในการพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์ตลาดสากลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการเดินหน้านะคะเรื่องของโอกาสจากเวทีนานาชาติค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการโชว์ต่างๆนะผู้ฟังมาในเรื่องของอุตสาหกรรมเกมนะคะจากประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็การตลาดในภูมิภาคต่อไปนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอาจจะเห็นบุตรหลานของเรานะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยอาจจะว่าเอ๊ะชอบเล่นเกมจังเล่นไปมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้ค่ะผู้ฟังเขาได้นำในส่วนของการละเล่นการใช้สมองการใช้ความคิดเพื่อที่จะผลักดันให้เป็นหนึ่งในที่มีการเปิดกว้างแล้วก็สามารถที่จะมาสร้างมูลค่าเจรจานะคะหลากหลายเรื่องราวในการดันเกมไทยสู่ตลาดโลกต่อไปในอนาคตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวในช่วงแรกของรายการนะเดี๋ยวน้องฮาส่งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปรับฟังผลงานเพลงสักหนึ่งผลงานเพลงกันต่อนะคะในส่วนของผลงานเพลงที่คุณผู้ฟังทางบ้านได้ขอกันเข้ามานะคะไหนว่าจะคอยนะจากหนุ่มบ่อกุ้งในพื้นที่ของจังหวัดพังงาบอกว่าเอ๊ะไปไหนเอ่ยรอตั้งหลายวันรออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวน้องฮาเปิดให้ค่ะ

0: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
1: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
0: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
2: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
4: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
3: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ1ผลงานเพลงนะแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นผลงานเพลงในว่าจะคอยนะคะจากหนุ่มบอกกุ้งนั่นเองค่ะก็ในช่วงที่2ของรายการค่ะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะผู้ฟังหนึ่งในนั้นค่ะในส่วนของประเทศไทยเองนะก็ติดท็อปนะคะอันดับที่3นะดิจิทัลโมเมนต์ค่ะอันดับที่4นะวัยเกษียณรัฐบาลต่อยอดดึงกำลังซื้อเข้าไทย365วันทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการชี้แจงนะคะในส่วนของประเมินนะว่า192ประเทศดินแดนทั่วโลกเนี่ยโดยประเทศไทยเองได้รับการจัดอันดับเป็นจุดหมายอันดับที่3ของโลกสำหรับดิจิทัลโนเมกนะคะโดยคะแนน 75.4 และอันดับที่4ของโลกสำหรับมีผู้เกษียณนะคะโดยคะแนน 74.3 สะท้อนว่าไทยไม่ได้โดดเด่นเพียงด้านของการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะแต่มีเรื่องของศักยภาพเป็นจุดหมายสำหรับอยู่นานทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตค่ะในระดับโลกนะซึ่งประเทศไทยเองนะคะเหมือนที่น้องฮาได้เกริ่นไปก็อยู่อันดับที่3ของโลกรองจากประเทศมาเลเซียและโปรตุเกสนะคะส่วนผู้ที่เกษียณไทยอยู่อันดับที่4นะรองจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ปานามาโดยทั้ง2ประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับที่2ของอาเซียนค่ะจุดแข็งของประเทศไทยเองอยู่ที่ค่าครองชีพที่เข้าถึงได้นะคะก็ 16.9 คะแนนระบบเงินตราหรือว่าธนาคารเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 91.8 คะแนนโครงสร้างพื้นฐานของดิจิทัลนะคะก็ประมาณ 89.4 คะแนนรวมไปถึงคุณภาพและต้นทุนการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างละ78คะแนนกันด้วยก็เป็นการตอบโจทย์ทั้งคนทำงานจากระยะไกลแล้วก็ผู้เกษียณที่ต้องการพักนักระยะยาวค่ะทั้งนี้เองรัฐบาลก็ได้มีการเปิดนะคะว่าโอกาสทางเศรษฐกิจเพราะว่าในรูปแบบของชาวต่างชาติต่างๆนะที่มีการเดินทางเข้ามาในส่วนของประเทศไทยเองนะคะเป็นกลุ่มที่เกษียณนะคะที่มีโอกาสที่จะมาพักผ่อนใช้จ่ายในประเทศไทยต่อเนื่องทั้งที่พักอาหารการเดินทางสุขภาพหรือว่าจะเป็นบริการต่างๆนะคะก็สามารถที่จะดึงดูดให้พับนักนานขึ้นย่อมเพิ่มนะคะเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็กระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนได้ตลอดทั้งปีค่ะสำหรับรัฐบาลก็จะเป็นการเดินหน้านะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการรองรับการทำงานหรือว่าการพักผ่อนสำหรับคนที่เดินทางมาหรือว่าผู้ที่เกษียณนะคะจะเชื่อมโยงกับการยกระดับบริการสุขภาพแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุเศรษฐกิจสุขภาพเศรษฐกิจสูงวัยซึ่งเป็นภาคบริการมูลค่าสูงนะคะที่ประเทศไทยมีศักยภาพเขาเรียกว่าเต็มกำลังหรือว่าเขาเรียกว่ามีศักยภาพทุกจังหวัดนะคะอย่างเช่นหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะผู้ฟังเราก็เป็นจังหวัดที่ได้รับการันตีนะคะว่าเป็นอันดับที่2หรือว่าอันดับ1นะน้องฮามไม่แน่ใจนะคะที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาพับนักในส่วนของจังหวัดเพราะว่าเป็นจังหวัดที่แบบว่าสโลไลฟ์ไม่เร่งรีบและสามารถที่จะเหมาะแก่การที่จะมาพักผ่อนหย่อนใจหรือพูดง่ายๆเลยก็คือตอบโจทย์สำหรับวัยเกษียณนั่นเองค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่การันตีนะคะว่าประเทศไทยไม่ได้น้อยหน้าประเทศอื่นๆนะผู้ฟังก็ติดท็อปโลกอันดับที่3นะคะอันดับ4ก็เป็นวัยเกษียณนะคะที่รัฐบาลเนี่ยต้องมีการเดินหน้าแล้วก็ดึงกำลังซื้อเข้าไทย365วันกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายค่ะเราก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะนำมาอัปเดตกันในส่วนของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะส่งต่อด้วยผลงานเพลงนี้นะคะสำหรับคุณฟังที่รับฟังอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันแล้วก็มอบผลงานเพลงนี้นะคะทุกๆสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยค่ะ

ฝนมาแล้วค่ะโรคภัยต่างๆก็มากันด้วยน่ากลัวทั้งนั้นนะคะทั้งโรคติดต่อจากระบบทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้าโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคติดต่อทางผิวหนังโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกและอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอดื่มน้ำสะอาดสะอาดล้างมือก่อนรับประทานอาหารและทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตรวจดูโอ่งน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังให้มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่าใช้มือแขนหรือผ้าที่สกปรกขยี้ตาล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำสกปรกถ่ายอุจจาระลงในส้วมช่วงน้ำท่วมให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วใส่ถุงดำอีกครั้งก่อนนำไปทิ้งหากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรีบรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคมและสัตว์มีพิษกัดต่อยและควรรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนะจากป้าเล็กนะคะจากนาเหนือนะขอผลงานเพลงนี้นะคะรักพี่ไข่หนุ่ยนะคะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้องหามอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็สามารถที่จะโทรมาได้นะคะพูดคุยกันได้นะอัปเดตกันหน่อยว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะก็ยังพอมีเวลานะเพราะว่าตอนนี้11:49กันแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาละกันนะคะเพราะว่าอีกไม่นานเกินรอค่ะผู้ฟังในพื้นที่ของจังหวัดพังงาในตัวเมืองนี่แหละจะมีงานใหญ่นะสำหรับอิ่มบุญ9บาทนะคะก็จัดทุกๆปีแล้วก็ยิ่งใหญ่ก็ทุกๆปีนะผู้ฟังอิ่มใจอิ่มท้องนะคะอิ่มบุญไปด้วยกันเพราะว่าเขาจะมีการจัดงานนี้ตลอดทุกปีนะผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องดูนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะ Amazing ขนาดไหนนะผู้ฟังเพราะว่าทางด้านของเทศบาลเมืองพังงาเนี่ยขอเชิญชวนบริษัทห้างร้านผู้ประกอบการนะคะผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขและสร้างบุญในเทศกาลถือศีลกินผักนะโดยเขาจะมีการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักนะคะกิจกรรมอิ่มบุญ9บาทเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการสืบสานประเพณีอันดีงามค่ะพร้อมร่วมแบ่งปันอาหารเจให้กับพี่น้องประชาชนได้อิ่มท้องนะคะอิ่มบุญร่วมกันค่ะก็จะมีการจัดนะคะในวันพุธที่14ตุลาคมนี้ค่ะผู้ฟังณบริเวณตลาดกระพงงาที่เดิมนะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยเขาจะมีการปิดถนนไปเลยนะคะโซนของบริเวณหน้าตลาดกระพงงาเนี่ยก็จะมีเต็นท์ทั้งสองข้างทางนะผู้ฟังอาจจะมีการแจกอาหารนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องจ่ายเพียง9บาทเท่านั้นคุณจะได้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งท้องนะคะผู้ฟังนะก็จะเป็นการจัดนะคะแล้วก็จะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมออกซุ้มอาหารเจนะคะแล้วก็สืบสานประเพณีถือศีลกินเจนะคะถือศีลกินผักนะคะของชาวพังงาเนี่ยใครที่สนใจที่จะออกซุ้มอาหารเจนะสามารถที่จะติดต่อได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0949593นะคะ6519นะเขาจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะผู้ฟังถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะใครที่สนใจนะคะที่จะร่วมกันทำบุญนะคะสำหรับปีนี้นะก็ไปติดต่อกันได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์0945936519ค่ะก็จะเป็นการเชิญชวนนะคะก็ร่วมกันเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องฮาได้ทราบข่าวมานะจากที่มีการสัมภาษณ์นายกบี้นะคะนายกเทศมนตรีเมืองพังงานะคุณผู้ฟังบอกว่าปีนี้เนี่ยอลังการกว่าปีที่ผ่านมาแล้วก็ซุ้มอาหารเจเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษแล้วก็จะมีความแปลกใหม่เพิ่มมากขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจนะคะก็ไปร่วมนะคะอิ่มบุญอิ่มท้องนะคะอิ่มใจไปด้วยกันสำหรับในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะสำหรับเทศกาลนะคะอิ่มบุญ9บาทอิ่มใจไปด้วยกันนะคะที่จะจัดขึ้นที่บริเวณนะคะตลาดกระพงงาในตัวเมืองพังงานี้เองนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลหรือมีอะไรที่อัปเดตนะเดี๋ยวน้องหานะคะจะนำมาประชาสัมพันธ์กันนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างเช่นจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองจังหวัดภูเก็ตก็สามารถที่จะมาร่วมงานกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กันด้วยค่ะเดี๋ยวน้องหาลาด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านรวมไปถึงสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายกันด้วยนะคะลากันด้วยผลงานเพลงนี้แล้วก็เจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วไม่พบผลกระทบด้านการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาต่อประชาชน
1: โอมานประกาศเลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซระหว่างกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: งาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้วชูก๊าซธรรมชาติและ LNG เป็นกุญแจสำคัญตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานโลกนายคริสโตเฟอร์ฮัสสันประธานบริษัท DMG Event ผู้จัดงาน Gas Tech 2026กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศรวมถึงรัฐมนตรีผู้กำหนดนโยบายและบริษัทชั้นนำระดับโลกเข้าสู่งาน Gas Tech ครั้งที่54ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ณกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานก๊าซธรรมชาติและ LNG แบบครบวงจรท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการใช้พลังงานที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากการขยายตัวของสังคมเมืองการเติบโตของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และความต้องการด้านความมั่นคงทางอาหารโดยเวทีนี้ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของก๊าซธรรมชาติและ LNG ในฐานะพลังงานฐานหรือเบสโหลดที่ช่วยรักษาเสถียรภาพให้แก่ระบบไฟฟ้าควบคู่ไปกับพลังงานหมุนเวียนและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งคาดว่าความต้องการ LNG จะเติบโตขึ้นถึง50%ภายในปี2040ทั้งนี้งาน Gas Tech ถือเป็นเวทีสำคัญระดับโลกในการกำหนดนโยบายสร้างพันธมิตรและผลักดันความร่วมมือด้านการลงทุนเพื่อส่งมอบพลังงานที่มั่นคงยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับประชากรโลกพร้อมทั้งตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียบริษัทปตท.จำกัดร่วมสนับสนุนงาน Gas Tech 2026เปิดบูธส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ทางพลังงานของไทยเพื่อดึงดูดนักลงทุนระดับโลก
2: นายพงษ์ประพันธ์อินทราแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวภายในงานการประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026จัดขึ้นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติกรุงเทพหรือไบเทคโดยระบุว่าการจัดงานในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนซึ่งรวมถึงตัวแทนระดับรัฐบาลรัฐมนตรีและบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกโดยปตท.ได้ร่วมสนับสนุนกระทรวงพลังงานในการนำเสนอศักยภาพการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายในบูธของปตท.มีการจัดแสดงตั้งแต่การจัดหาก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไปจนถึงการเปิดพื้นที่เจรจาดึงดูดนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจนอกจากนี้ยังได้สร้างความโดดเด่นด้วยการดึงซอฟต์พาวเวอร์ของไทยมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดผู้เข้าร่วมงานและสะท้อนเสน่ห์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลก
3: เราชวนพาร์ทเนอร์ชวนคู่ค้าบริษัทพลังงานแห่งชาติเทรดเดอร์ต่างๆมาร่วมทำให้เกิดกิจกรรมมากมายที่บูธของปตท.เราก็จะโชว์ให้เห็นถึงธุรกิจของเราศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดหาแก๊สธรรมชาติดึงดูดผู้ร่วมทุนพาร์ทเนอร์สำรวจและผลิตมีเรื่อง CCS ด้วยนะครับการเก็บคาร์บอนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังเรื่องแก๊สธรรมชาติต้องทำควบคู่ไปกับการลดคาร์บอนเราก็มีโอกาสไปแก๊สเทคทั่วโลกมาหลายที่นะครับไทยเสน่ห์ของเราก็มีเรื่องอื่นๆด้วยที่น่าสนใจอย่างเรื่องการเอาความเย็นจากการนำเข้า LNG ซึ่งแก๊สธรรมชาติเหลวมาใช้ประโยชน์ก็มาปลูกเป็นสตรอเบอรี่อยู่ที่ระยองปลูกทิวลิปพูดของเราก็จะเห็นว่ามีทิวลิปจากระยองมีสตรอเบอรี่มาทำอะไรมากมายก็เป็นเสน่ห์ดึงดูด
2: นายคงประพันธ์กล่าวอีกว่าการเป็นเจ้าภาพงานแก๊สเทคในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ปตท.ได้ร่วมเจรจาความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวทางการลงทุนกับคู่ค้าและพันธมิตรจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ในประเทศไทยเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจในอนาคตโดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนปฏิพลสารพงมารายงาน
0: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเซอร์โทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรและประธานบริหารสถาบันโทนี่แบลร์ Institute for Global Change หรือ TBI ซึ่งเป็นสถาบันในการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการพัฒนาเศรษฐกิจในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณทำเนียบรัฐบาลโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของไทยที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยพร้อมนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสถาบัน TBI มาสนับสนุนการปฏิรูปภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพบริการประชาชนด้วยระบบ e-government ควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานด้าน AI และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อสร้างรายได้ใหม่ให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งสถาบัน TBI พร้อมให้คำปรึกษาเชิงปฏิบัติทั้งในด้านการเปลี่ยนผ่านสีเขียวและการบริหารจัดการข้อมูล Data Center ส่วนด้านพลังงานได้เห็นพ้องในการต่อยอดพลังงานสะอาดเพื่อสร้างเป้าหมายความยั่งยืนและใช้นวัตกรรมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งรัฐบาลจะแต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมกับ TBI เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปกรุงเทพมหานครตรวจสอบศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครครบถ้วนแล้วพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมาย
4: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายพรหมพงศ์ วิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานตรวจสอบศูนย์ Data Center ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าว่าจากการสำรวจ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพพบว่าส่วนใหญ่เป็นศูนย์ขนาดเล็กในอาคารสำนักงานและพาณิชย์43แห่งแบ่งเป็น31แห่งไม่มีใบอนุญาตเก็บน้ำมันเนื่องจากไม่เข้าข่ายประเภทที่3ของกรมธุรกิจพลังงานที่มีน้ำมันน้อยกว่า 15,000 ลิตรและ12แห่งมีใบอนุญาตเก็บน้ำมันโดยทั้งหมดไม่มีการกักตุนน้ำมันผิดกฎหมายและใช้ไฟฟ้าไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่แบบอาคารเฉพาะหรือ

0: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันเป็นการเข้าพบตามปกติไม่ได้มารายงานสถานการณ์ใดเป็นพิเศษส่วนความคืบหน้าการดำเนินการปราบกลุ่มนอมินีต่างชาติได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและได้มอบนโยบายและส่งมอบงานต่างๆให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำเรื่องความมั่นคงการป้องกันและปราบปรามภัยอันตรายต่างๆโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์ขณะเดียวกันพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นกันโดยเปิดเผยว่ามาขอบคุณนายกรัฐมนตรีกรณีการจัดซื้อเรือฟริเกตด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีเช้านี้เช่นกันโดยได้รายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น
1: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อรายงานความคืบหน้าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในส่วนของกรอบเวลาเรียกบรรจุรอบที่4สำหรับผู้ที่หล่อเรียกตามบัญชีรายชื่อซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะเรียกบรรจุในเดือนตุลาคมนี้โดยจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อกลางของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในวันที่17กันยายนนี้เพื่อเสนอกรอบเวลาและนำข้อสรุปไปดำเนินการต่อซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สอบได้โดยสุจริตรอเลี่ยงบรรจุมานานแล้วสำหรับกรณีที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นจะไม่จบเพียงเท่านี้ในส่วนที่กระทรวงเร่งดำเนินการอยู่คือเรียกผู้ที่สอบได้อย่างสุจริตเข้าสู่ระบบโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันต้องเร่งถอดผู้ทุจริตออกไปให้เร็วที่สุดด้วย
2: เราตั้งใจว่าจะมีการเรียกบรรจุในช่วงตุลาคมนะครับแล้วก็วันที่17นี้ก็จะมีการประชุมกองกลางก็ต้องนำเสนอรูปแบบของกรอบเวลาให้กับกองกลางได้ดูด้วยแล้ว17ก็จะได้เคาะวันไฟแนลกันก็จะดำเนินการให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าก็เชื่อว่าคนที่เขารอบรรจุก็รอมาหลายเดือนแล้วนะครับ
1: อย่างไรก็ตามถือว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความสำเร็จแล้วในระดับหนึ่งแต่ในส่วนการเอาผิดในคดีอาญายืนยันว่าดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงกับปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดและในระหว่างนี้ยังมีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดเพิ่มเติมพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลต่อไปเพื่อเร่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เร็วที่สุดกนิษฐาแก้วใสรายงาน
0: กกต.ชุดใหญ่นัดลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา229รายและจะมีการแถลงข่าวชี้แจงในเวลา15นาฬิกาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ชุดใหญ่นัดประชุมลงมติคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันนี้ว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเพื่อเอาผิดผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีดังกล่าวหรือไม่เบื้องต้นมีการประเมินแนวทางการลงมติของกกต. 3แนวทางหลักคือยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเอาผิดครบทั้ง229คนตามสำนวนของชุดที่26ยกคำร้องทั้งหมดตามความเห็นของอนุกรรมการชุดที่36และยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพียงบางส่วนโดยคัดกรองเฉพาะผู้ถูกกล่าวหาที่มีพยานหลักฐานแน่นหนาพอทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้จัดสถานที่เตรียมการแถลงข่าวผลการพิจารณาไต่สวนคดีดังกล่าวในเวลา15นาฬิกาณห้องประชุม201ชั้น2สำนักงานกกต.พร้อมติดตั้งทีวีขนาดใหญ่6ตัวสำหรับประกอบการแถลงข่าวเพื่ออธิบายกราฟิกข้อกฎหมายหรือภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับมติในวันนี้โดยกกต.จะอนุญาตเฉพาะผู้สื่อข่าวที่ลงทะเบียนเท่านั้นในการเข้ารับฟังการแถลงข่าวสำนักข่าวละไม่เกิน3คนขณะที่การรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบตั้งแต่ทางเข้าศูนย์ราชการมีการจัดวางรั้วแผงกั้นและมีเจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะมีคำวินิจฉัยในคดีหัวเลือกสว.ในวันนี้ว่าไม่มีแรงกดดันรัฐบาลซึ่งยืนยันชัดเจนมาโดยตลอดว่าใครทำอะไรต้องรับผิดชอบและรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นอยู่แล้วเป็นเรื่องของกกต.ที่ต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานพร้อมย้ำว่าไม่มีความกัง

0: บนหากคำวินิจฉัยของกกต.ออกมาทำให้กลุ่มที่เคลื่อนไหวไม่พอใจและออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลเพราะทุกอย่างอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานส่วนการชุมนุมเมื่อวานนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่กระทบต่อการทำงานของรัฐบาลสุดท้ายต้องทำงานบนข้อเท็จจริงมากกว่าเพราะรัฐบาลทำงานเต็มที่มาโดยตลอดเช่นเดียวกับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเรื่องนี้เป็นกระบวนการทางกฎหมายขององค์กรอิสระรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและวันนี้รัฐบาลมุ่งเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากกว่ารองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อที่ประชุมวุฒิสภาย้ำถึงการแก้ปัญหาในระยะยาวโดยรัฐบาลจะเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริต
1: การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในประกรณ์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยระบุว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้ข้อมูลอยู่ในระบบดิจิทัลเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่เนื่องจากปัจจุบันการทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือจึงได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ขณะนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดหรือประมาณ95%ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างเร่งดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอีก
2: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเสร็จปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณปี70ทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดวัดในประเทศไทยมีเยอะมากตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นผมจะมีอีก 2-3 ระบบนะครับคือระบบการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยพัฒแล้วก็ระบบกฎหมายและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมด
1: รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมประสานปปง.และปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติเพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนวาสนาตระเกตรายงาน
3: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชน
5: นายอันสิทธิ์สัมมาทัศน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันที่18กันยายนนี้เป็นวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระ กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ารวมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในวาระครบ100วันสตัมมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันที่18กันยายนนี้เวลา 7:30 นเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
4: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกศและพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน
6: ายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกศจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีโดยมีการประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธีโปรยดอกไม้โดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสำหรับไม้จันหอมที่ทำพิธีส่งมอบในวันนี้ประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ซึ่งตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบในช่วงบ่ายของวันนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมพิธีวันบุรชาติน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม
7: ่นายพิพัฒน์รัชกิจการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวางพวงมาลาเนื่องในวันบูรฉัตรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินอดีตผู้บัญชาการรถไฟและพระบิดาแห่งกิจการรถไฟยุคใหม่ด้วยทรงมีบทบาทสำคัญในการรวมกิจการรถไฟสายเหนือและสายใต้เข้าด้วยกันรวมถึงการกำหนดมาตรฐานขนาดรางรถไฟเป็นขนาด1เมตรเพื่อให้การพัฒนาโครงข่ายรถไฟของประเทศมีมาตรฐานเดียวกันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากิจการรถไฟไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินยังทรงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกิจการรถไฟทางด้านการพัฒนาระบบโทรคมนาคมเพื่อสนับสนุนการควบคุมการเดินรถตลอดจนการต่อยอดศักยภาพของรถไฟไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจการโรงแรมรถไฟนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการเผยแพร่ชุดไทยสู่เวทีสากลครั้งที่2ณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมก่อนการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกปลายปีนี้
8: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่2ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้นำเสนอองค์ความรู้งานช่างและภูมิปัญญาเพื่อสร้างการรับรู้ก่อนที่องค์การยูเนสโกจะพิจารณารายการชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภู ูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกในวันที่18กันยายนภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเครื่องแต่งกายไทยและการสาธิตหัตถศิลป์ไทยชั้นสูงอาทิการสร้างสรรค์เครื่องประดับและศิลปะการพันดิ้นการปักสะดึงเกรงไหมงานช่างเครื่องเงินเครื่องทองกระเป๋าผ้าเทคนิคประคบทองโบราณผ้าไหมทอลายมงคลเพื่อให้นานาประเทศได้รู้จักชุดไทยอันเป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาติไทยมากยิ่งขึ้นมาริชโยรายงาน
9: การจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศมาแล้ว6ครั้งสร้างเงินหมุนเวียนกว่า86ล้านบาท
10: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์สานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2ครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86,560,000 บาทและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15,200,000 บาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพโดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนนี้เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และบรรเทาภาระค่าครองชีพของครัวเรือนไทยไปพร้อมกันผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
9: ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมผลักดันโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เพื่อให้เด็กที่ประสบปัญหาครอบครัวได้เติบโตกับญาติในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์นายตรินทร์ศรีวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมเปิดเผยว่าโครงการเงินอุดหนุนเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทและไม่ใช่เงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมแต่เป็นโครงการที่มุ่งช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เช่นพ่อแม่ติดคุกหรือทิ้งร้างไปโดยให้สิทธิ์แก่ญาติที่รับภาระเลี้ยงดูเด็กแต่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเพื่อให้เด็กสามารถเติบโตอยู่กับครอบครัวเดิมได้โดยไม่ต้องส่งเข้าสถานสงเคราะห์สำหรับเงื่อนไขการช่วยเหลือรัฐบาลจะสนับสนุนเงินจำนวน 2,000 บาทต่อเดือนต่อเด็ก1คนตั้งแต่เข้าร่วมโครงการจนถึงอายุครบ18ปีบริบูรณ์โดยจะมีการติดตามประเมินผลทุก6เดือนทั้งในด้านพัฒนาการของเด็กการส่งเสียให้เข้าเรียนหนังสือและสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวหากพบว่าพ่อแม่เด็กกลับมาดูแลหรือครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจนพึ่งพาตนเองได้แล้วจะมีการปรับเปลี่ยนสิทธิ์เพื่อนำงบประมาณไปช่วยเหลือครอบครัวอื่นในบัญชีรอคอยต่อไปผู้ที่ประสบปัญหาหรือต้องการขอรับสิทธิ์ช่วยเหลือสามารถดำเนินการได้หลายช่องทางทั้งการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือหากไม่สะดวกสามารถแจ้งเรื่องผ่านอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบได้ทันทีโดยไม่ต้องเดินทางทั้งนี้จะมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านและพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนอนุมัติการช่วยเหลือเ เพื่อให้สวัสดิการส่งถึงมือครอบครัวที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักถึงหนักมากในสปป.ลาวและประเทศไทย
11: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงช่วงวันนี้ถึง18กันยายนพบตอนกลางของสปป.ลาวมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนประมาณ 40-80 มิลลิเมตรต่อวันและบางพื้นที่มีแนวโน้มมากกว่า100มิลลิเมตรต่อวันส่วนของประเทศไทยคาดจะเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีปัจจุบันระดับน้ำแม่น้ำโขงต่ำกว่าระดับแจ้งเตือนโดยสถานีเชียงแสนและเชียงคานมีระดับน้ำ 6-9 เมตรสถานีหนองคายและมุกดาหารมีระดับน้ำ3เมตร60เซนติเมตรถึง4เมตร40เซนติเมตรและสถานีบึงกาฬนครพนมและโขงเจียมมีระดับน้ำ2เมตร50เซนติเมตรถึง3เมตร20เซนติเมตรคาดการระดับน้ำ5วันล่วงหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น10ถึง40เซนติเมตรขณะที่สภาพอากาศคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง17กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโอมานประกาศเลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอ่าวอาหรับกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองซาลาลาของโอมานออกไปก่อนเพื่อให้เกิดเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสร้างสรรค์ขณะที่ไซยิดบัตบินฮามัดอัลบูซาอีดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานยืนยันว่าโอมานยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจรจาที่จะช่วยสร้างเสถียรภาพและความร่วมมือที่ยั่งยืนในภูมิภาคความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลมาจากการที่อิหร่านยังคงปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและการที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนสามารถยึดครองเมืองท่าโมคาของเยเมนและควบคุมช่องแคบบับเอลมันเดฟเส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการส่งออกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ากลุ่มคนที่มีทัศนคติด้านลบต่างหยิบยกประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ทั้งที่ไม่ควรเนื่องจากเป็นการอ้างถึงสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐกำลังนำหน้าจีนในด้าน AI และต้องการให้รักษาสถานะนี้ไว้ต่อไปเพราะใครก็ตามที่ชนะด้าน AI จะเป็นผู้ชนะที่แท้จริงทั้งนี้บรรดาผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรม AI และผู้เชี่ยวชาญต่างเห็นพ้องกับคำเตือนถึงความเสี่ยงจากอันตรายของเทคโนโลยี AI ที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและเรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่าการชะลอความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ของสหรัฐอาจเปิดโอกาสให้จีนแซงหน้าไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาที่ระบุว่าแคนาดาต้องการสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่กับสหภาพยุโรปแต่ไม่ได้ต้องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหลังมีรายงานว่าสหภาพยุโรปกำลังหารือเกี่ยวกับสถานะสมาชิกสมทบของแคนาดาเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันพร้อมกล่าวว่าทั้งแคนาดาและสหภาพยุโรปต่างมีค่านิยมเป้าหมายและจุดแข็งที่สอดคล้องกัน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐหลังผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมเก็บภาษีสินค้าจากแคนาดาเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าขณะที่แคนาดาและสหภาพยุโรปกำลังหารือความร่วมมือหลายด้านทั้งพลังงานปัญญาประดิษฐ์กลาโหมและแร่สำคัญเพื่อลดการพึ่งพาการค้ากับสหรัฐและกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับยุโรปมากขึ้นSystem IQ บริษัทที่ปรึกษาด้านการลงทุนของอังกฤษเผยแพร่รายงานที่ระบุว่าธารน้ำแข็งในเทือกเขาฮิมาลัยกำลังละลายเร็วขึ้นและสูญเสียมวลน้ำแข็งเร็วกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ65ทำให้ทะเลสาบธารน้ำแข็งหลายแห่งเสี่ยงล้นทะลักซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของอินเดียกำลังติดตามสถานการณ์ทะเลสาบธารน้ำแข็งอีก 2,485 แห่งทั่วลุ่มน้ำฮิมาลัยในเขตประเทศอินเดียทั้งนี้เทือกเขาฮิมาลัยมีความสำคัญต่ออินเดียอย่างมากเนื่องจากเป็นต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและประชาชนหลายร้อยล้านคนคิดเป็นราวร้อยละ20ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของอินเดียอย่างไรก็ตามพื้นที่ฮิมาลัยซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ18ของประเทศกลับเผชิญภัยพิบัติราวร้อยละ35ของภัยพิบัติทั้งหมดในอินเดียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เหลือ10คน0ประตูต่อ1โดย1ประตูที่เกิดขึ้นมาจากเออร์ลิงฮาลันด์ยอดกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในนาทีที่60ทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเท่ากับอาร์เซนอลทีมจ่าฝูงแต่ผลต่างประตูได้เสียเป็นรองจึงอยู่ที่2ส่วนแมนยู4นัดชนะ1เสมอ1แพ้2มี4แต้มอยู่อันดับ13ส่วนอีกคู่ไบรตันบุกถล่มโคเวนทรีน้องใหม่5ประตูต่อ0ศึกฟุตบอล BYDC Lion 6 League 1ฤดูกาล 2026 ถึง 2027 เกมดาร์บี้แมตช์ภาคตะวันออกระหว่างชลบุรี FC พบกับระยอง FC เกมนี้ทัพม้านินมังกรบุกมานำก่อน2ประตูต่อ0แต่ฉลามชนไม่ยอมไล่ตามมาตีเสมอ2ประตูต่อ2เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้แต่ในนาทีที่87ทีมเยือนที่เหลือ10คนมาได้ประตูชัยจากยอฮงกยูตัวรุกชาวเกาหลีใต้ช่วยให้ระยอง FC บุกมาเชือดชลบุรี FC ถึงถิ่นแบบสนุกสุดมัน3ประตูต่อ2เก็บ6คะแนนเต็มจาก2เกมส่วนฉลามชนแพ้รวดยังไม่มีคะแนนส่วนผลอีกคู่พีทีประจวบ FC เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสุโขทัย FC 1ประตูต่อ0ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมทันทีหลังเดินทางมาถึงจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมชนะพัฒน์บัวพันธ์กัปตันทีมชาติไทยชุดนี้กล่าวว่าเป้าหมายของทีมคือพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดในแต่ละนัดโดยใน3นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มต้องการเอาชนะให้ได้ทุกนัดเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถานเวลา 14:00 น. 20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 น.และวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยขณะที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันนี้โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมสำหรับทัพชบาแก้วจะทำการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกพบกับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 17:00 น.ตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทาง PPTV HD ช่อง36และแอปพลิเคชัน AIS Play ศึกเทนนิส Grand Slam US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและเต็ง1ของรายการจากเยอรมนีผลงานยังยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเบนเชลตันนัดหวดเจ้าถิ่นมือ8ของโลก 3-1 เซต6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ2คว้าแชมป์ไปครองได้เป็นสมัยแรกด้านหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเอเลน่าริบาคิน่ามือ2ของโลกชาวคาซัคสถาน พลิกเอาชนะอารีนาซาบาเลนกาแชมป์เก่า2สมัยซ้อนและมือ1ของโลกชาวเบลารุส2-1เซต6-4 5-7 และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จเทนนิสอาชีพชายเมนเวลเทนนิสทัวร์ M15 นนทบุรีรายการ2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีโดยในประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธนเพชรฉันทะมือวางอันดับ3หัวชนะมาคุสมารัชเช็กบูยือลูกครึ่งไทยเยอรมนี6-3และ6-2คว้าแชมป์เวิลด์เทนนิสรายการที่2พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100โยเน็กซันไรส์เวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสารันรักวิทิศสารน้องสาวของวิลกุลวุฒิวิทิศสารตบเอาชนะอิลฮารานีบาราวจากอินเดีย2-0เกม21-8และ21-15คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกมาครองได้สำเร็จขยับจากอันดับ106ของโลกขึ้นมาอยู่อันดับ79ของโลกขณะที่ประเภทคู่ผสมภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวแพ้ให้กับหมาซีเซียงกับฉินหุ่ยจือจากจีนไป1-2เกม22-20 18-21 และ19-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบฤดูกาลปกติทีมมิดไนท์บัมบาสและแบ็คแพนเทอร์ยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างดุดันและคงเส้นคงวาเดินหน้าเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องทำให้ทั้ง2ทีมทำสถิติชนะ11แพ้3เท่ากันแต่เป็นทางมิดไนท์บัมบาสที่คว้าอันดับ1ของตารางไปครองสำหรับการแข่งขันในรอบต่อไปจะเป็นรอบเพลย์อินโดยทีมอันดับ3จะพบกับทีมอันดับ6และทีมอันดับ4จะพบกับทีมอันดับ5เพื่อหาผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟต่อไปสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและไฮไลท์การแข่งขันได้ผ่านทางอมรินทร์ออนไลน์และช่อง YouTube Junior Bowler League การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ซึ่งเป็นสนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโดยผลรุ่นประชาชนชายที่1สนามนี้เป็นของพรหมนัทวัฒนปรีดาจากทีมสปายเวลา1ชั่วโมง 35.58 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณจากทีม SDC คะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานด้านรุ่นประชาชนหญิงที่1สนามนี้เป็นของจุธามาศอริยประพลจากทีมสปายด้วยเวลา1ชั่วโมง 59.07 นาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิศริยาชูพุทธพงศ์จากทีมคอนิวทรีชั่นไซคลิ่งคะแนนรวม124คะแนนพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึกจักรยานไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้ประสบความสำเร็จตามแผนของสมาคมหลังเปิดเวทีให้นักกีฬาหน้าใหม่ทั้งรุ่นยุวชนเยาวชนได้แสดงศักยภาพก่อนคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานโดดเด่นก้าวขึ้นสู่ทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนยูธเกมและยูธโอลิมปิกเกมรวมทั้งรุ่นมาสเตอร์ไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปุริภัทรสอนการรายงาน
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
17: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่2
5: พระโกศและพระลองอยู่ในสำรับเดียวกันคือมีชั้นในและชั้นนอกรวมเป็นองค์เดียวกันเมื่อใช้ชั้นนอกประกับชั้นในแต่มีปัญหาเรื่องการเรียกเพราะบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระโกศเรียกชั้นนอกว่าพระลองบางครั้งเรียกชั้นในว่าพระลองเรียกชั้นนอกว่าพระโกศการจะเรียกว่าอย่างไรนั้นหากพิจารณาตามเอกสารจดหมายเหตุเรื่องงานพระบรมศพและงานพระศพจะพบว่าในสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกศและเรียกชั้นนอกที่ประกับชั้นในว่าพระลองต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์หมายกำหนดการพระบรมศพและพระศพซึ่งบัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ก็ไม่ทรงเปลี่ยนธรรมเนียมการเรียกของสมัยรัตนโกสินทร์ให้เป็นไปตามสมัยอยุธยายังคงเรียกชั้นในว่าพระลองชั้นนอกว่าพระโกศ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยะโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่
8: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นาที
12: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนางเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอเชิญนิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการศึกษาสังคมและประเทศชาติสมัครเข้ารับทุนการศึกษาด้านศิลปะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนิสิตนักศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีผู้สมัครต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่2ด้านศิลปะในสาขาศิลปะร่วมสมัยศิลปะสมัยใหม่ศิลปะประยุกต์ศิลปะสร้างสรรค์การออกแบบเครื่องแต่งกายและสิ่งทอการออกแบบเครื่องประดับการบริหารจัดการดูแลพิพิธภัณฑ์ศิลปะดิจิทัลอาร์ตและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือเป็นผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคนสำนักงานปลัดกระทรวงอว.หมายเลขโทรศัพท์020395570-1ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กันยายนนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันเมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันสร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันเมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999ต่อ201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
18: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานท่านผู้ฟังที่เคารพครับการสื่อสารคือกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพอีกทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและมิตรไมตรีที่ยั่งยืนจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพราะการสื่อสารอย่างเปิดเผยช่วยให้ทุกคนสามารถแบ่งปันความคิดเห็นข้อข้องใจคำถามหรือผลตอบรับได้อย่างตรงไปตรงมาซึ่งจะช่วยให้มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริหารองค์กรแล้วการบอกเล่าถึงมิชชั่นค่านิยมรวมไปถึงเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ทุกคนเกิดความเข้าใจตรงกันมากไปกว่านั้นผลลัพธ์คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำและผู้ตามเพราะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการเปิดใจรับฟังอีกทั้งยังเป็นการลงทุนในการทำงานการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานอีกด้วยครับความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นกับเพื่อนร่วมงานนั้นจะช่วยพัฒนาชีวิตการทำงานของเราได้ทุกมิตินะครับโดยเฉพาะการเป็นตัวแทนขององค์กรความผ่อนคลายในการทำงานและความสนุกในการทำงานเครือข่ายเพื่อนร่วมงานที่เหนียวแน่นภายในองค์กรไม่เพียงแต่จะช่วยให้พนักงานรู้สึกสนุกกับการทำงานเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งผลที่ตามมาคือความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานที่มีมากขึ้นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในการทำงานช่วยทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นเพราะพนักงานมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเพื่อนร่วมงานนั้นมีแนวโน้มที่จะทำให้งานหรือการเป็นตัวแทนขององค์กรได้ดีกว่ารวมทั้งยังเป็นคนที่มีความผ่อนคลายในการทำงานและรู้สึกสนุกไปกับงานอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพของงานที่องค์กรได้รับเนื่องจากมีผลจากความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรซึ่งมาจากการปรับตัวเข้าหากันของสมาชิกในองค์กรโดยเริ่มจากการสื่อสารเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีโดยเราควรให้ความสำคัญต่อการตั้งใจฟังคู่สนทนาของเราฟังอย่างมีทักษะเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดต้องการบอกอะไรเรานอกเหนือจากคำพูดที่ผู้พูดกล่าวออกมาวิธีนี้จะทำให้เราเข้าใจความต้องการความรู้สึกของผู้พูดอย่างแท้จริงถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามผู้ที่พูดซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราสนใจฟังที่เขาพูดจากนั้นเราจึงสามารถตอบสนองความต้องการของผู้พูดได้อย่างเข้าใจซึ่งจะทำให้การสนทนาเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อเราเข้าใจผู้ร่วมสนทนาอย่างแท้จริงเราจะสามารถแสดงความเข้าใจร่วมรู้สึกเห็นอกเห็นใจคู่สนทนาได้อย่างแท้จริงซึ่งจะทำให้คู่สนทนาเปิดใจรับเรามากขึ้นสัมพันธภาพระหว่างกันจะงอกงามมากขึ้นอีกด้วยครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วบางครั้งเราก็ต้องแสดงความรู้สึกของเราโดยใช้คำพูดที่เหมาะสมเช่นรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยที่คุณมาสายดีกว่าที่จะพูดตำหนิผู้อื่นว่าคุณแย่มากที่มาสายการที่เราเข้าใจความรู้สึกของเขาไม่ตำหนิเขาก็จะเปิดใจกับเรามากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับองค์ประกอบอีกประการหนึ่งที่สำคัญต่อสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานนั่นก็คือแสดงความหวงหาอาทรเข้าใจกันมีทัศนคติที่ดีมีน้ำเสียงที่อ่อนโยนแสดงความเข้าใจซึ่งถือว่าเป็นการเอาใจเขามาใส่ใจเราอีกทางหนึ่งด้วยครับและผมเชื่อว่าหากเรามีความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานของเราแล้วสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานก็จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนครับ จบบทความประจำวันเรื่องการรักษาสัมพันธภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
20: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
21: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
22: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
23: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
22: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
23: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
22: ใช
23: ่ล้าสมัยมาก
24: ทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
25: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
26: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHzต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการ Take Care Marine โดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต

ับสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการแท็กแคร์มารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับวิจิตรกลการนะครับพี่บังรับหน้าที่นะฮะวันจันทร์ที่14กันยายน2569ฮะ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาติดตามทาง 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสวทภูเก็ตแล้วก็ทางเพจสวทภูเก็ตเรดิโอฮะมาตาฮารีฮะล่องใต้บทเพลงก่อนเก่านะครับบทเพลงอดีตที่น่าฟังทีเดียวนะครับร่ายหมดเลยตั้งแต่จังหวัดที่1จนถึงจังหวัดที่14นะครับภาคใต้ของเรานะครับจังหวัดอะไรเป็นยังไงนะฮะนิดๆหน่อยๆนะครับกับบรรยากาศตรงนี้นะครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับพี่น้องชายฝั่งพี่น้องชาวประมงทุกท่านพี่น้องกัปตันเรือคนเรือแล้วก็คนทำงานนะครับในทะเลอันดามันของเราภูเก็ตพังงากระบี่นะครับท่านที่ได้ยินได้ฟังนะครับก็สวัสดีกันนะครับทุกท่านทุกคนคงสบายดีกันนะฮะนะฮะบรรยากาศสบายนะครับอากาศดีๆนะครับมีฝนบ้างนะครับลมบ้างพายุบ้างนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันแหละนะฮะสำหรับจังหวัดภูเก็ตของเราอันดามันของเรานะครับเรามีประกาศของกรมเจ้าท่านะครับล่าสุดซึ่งออกตั้งแต่เมื่อวันที่10นะครับแต่ว่าไม่ได้พบเจอกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้นำมานะครับให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับด้วยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้คาดหมายลักษณะอากาศนะครับระหว่างวันที่ช่วงวันที่9จนถึงวันที่15กันยายน2500นะครับ69นะครับคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่10จนถึงวันที่13กันยายนภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมนะครับลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสูงมากกว่า2เมตรนะครับหลังจากนั้นนะครับในช่วงวันที่14จนถึงวันที่15กันยายน2569นะครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ยังคงมีฝนต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมากบางพื้นที่โดยคลื่นลมบริเวณทะเลนะครับอันดามันและก็อ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงในทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง

2ถึง3เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะครับอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามมาตรการนะครับความปลอดภัยการในการเดินเรือนะครับขอให้นายเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะครับระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือห่างฝั่งแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับเรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตควรงดออกจากฝั่งนะครับเรือที่มีขนาดความยาวเรือน้อยกว่า10เมตรห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิดนะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่15กันยายน2569นะครับโดยให้ในเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือนะครับทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ปลอดภัยประจำเรือนะครับนะไว้ด้วยนะครับอุปกรณ์ช่วยชีพช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงแล้วก็เครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานนะครับประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือนะครับด้วยให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถือปฏิบัตินะครับตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับประกาศโดยท่านอดุลรัตน์ลึกมูลผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับนะเรือที่มีความยาวนะครับนะน้อยกว่า10เมตรนะครับห้ามออกไปยังฝั่งทะเลเปิดนะครับนั่นก็คือนะฮะทะเลเปิดนี่ก็คือทะเลที่มีน้ำลึกนะฮะอ่าวที่มีน้ำลึกก็คือออกไปนะฮะเกินกว่า3เมตรทะเลสองไม้ทะเลก็ได้นะฮะสำหรับเรือเล็กๆนะครับนะอันตรายมากนะฮะแล้วมีคลื่นสูงเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เดินทางไปเกาะเฮเกาะราชานะครับนะเลยไปทางเกาะโศบนะครับเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยนะครับนะเกาะไข่นะเลยไปนะครับน้ำทะเลจะลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับส่วนในอ่าวพงาฝั่งนี้นะครับน้ำทะเลก็จะตื้นนะครับอยู่ประมาณสักไม่เกิน30เมตรนะฮะส่วนที่เป็นทะเลลึกนะครับหรือว่านอกอ่าวนะครับเป็นทะเลเปิดเนี่ยนะครับมากกว่า50เมตรนะครับอันตรายทีเดียวถ้าหากว่ามีคลื่นลมนะครับก็ขอให้นะครับผู้ควบคุมเรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เรือโดยสารนะครับโดยสารระหว่างจังหวัดนะครับจังหวัดภูเก็ตนะไปก็ยาวใหญ่ก็ยาวน้อยจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ไปจังหวัดกระบี่นะครับท่าด่านนะฮะไปแถวทับละมุนะครับนะเกาะลันตานะครับไปทางนู่นนะครับนะไปสิมิลันนะฮะมันก็เป็นพื้นที่ที่มีคลื่นสูงค่อนข้างนะครับอันตรายทีเดียวนะครับยิ่งมีพายุนะครับมีเมฆฝนขึ้นนะฮะดำเป็นก้อนใหญ่เนี่ยนะฮะก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับอย่าเข้าไปนะฮะแจ็คเก็ตชูชีพนะครับเรือทุกลำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือประเภทใดก็แล้วแต่แจ็คเก็ตชูชีพจะต้องมีนะครับอยู่ในเรืออย่าประมาทนะครับอันตรายถึงชีวิตของท่านได้ถ้าหากว่า1ท่านว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะว่ายน้ำเป็นนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านว่ายน้ำไปเป็นเวลานานเนี่ยนะครับนะคลื่นสูงเนี่ยอันตรายถึงชีวิตทีเดียวนะครับฉะนั้นแล้วที่ดีที่สุดนะฮะนั่นก็คือพกแจ็คเก็ตชูชีพนะฮะแจ็คเก็ตชูชีพต้องมีนะครับไว้ในเรือประมงหางยาวนะครับไปดักไซนะครับไปวางอวนปูนะครับไปตกปลาต้องมีชูชีพแจ็คเก็ตนะครับไว้กับเรือด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองก็แล้วแต่นะครับนะหลายท่านก็คงจะได้รับแจกไปนะสำหรับในพื้นที่ปากคอกนะฮะโดยพี่บังนะกับสทบอลนะเราแจกกันไปแล้วนะครับประมาณ 4-5 หมู่บ้านนะฮะเป็นแจ็คเก็ตชูชีพนะครับมือสองที่จริงๆแล้วเขาก็เอาไปทิ้งนะครับแต่เป็นแจ็คเก็ตชูชีพที่ยังมีความมาตรฐานอยู่นะแค่เสื้อมันสีซีดนะฮะแล้วก็แค่มันดูเก่านะครับแต่ส่วนของนกหวีดส่วนของแพแถบนะเขาเรียกว่าอะไรนะแถบแสงนะครับนะแล้วก็มาตรฐานของมันเนี่ยยังคงจะใช้ได้นะครับในการดำรงอยู่นะครับบนน้ำนะครับนะที่มีคลื่นลมนะครับก็สามารถสวมใส่นะครับเมื่อเกิดวิกฤตนะครับเกิดที่จะต้องสละเรือนะหรือว่ากำลัง
วางอวนปูนะฮะหรือว่าตกปลานะถ้าเราไม่เห็นฝนมันมาเป็นฝนก้อนใหญ่นะครับนะหรือว่ามีลมหัวด้วนในประมาณนี้นะฮะนะก็ต้องสวมใส่เครื่องไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับเราเห็นเรือที่มีเรือเป็นเรือซิ่งนะสปีดโบ๊ทใหญ่นะครับหรือว่าเป็นเรือยอทใหญ่เนี่ยถ้าหากว่าเห็นไกลๆเนี่ยซิ่งมาเนี่ยกลัวคลื่นมันจะครอบเรือเนี่ยนะจะแก้ทุกทิพย์ใส่ก่อนนะครับล่วงหน้าไว้เลยนะครับไอ้เรื่องที่เป็นเรือใหญ่ๆที่มันสร้างคลื่นเนี่ยอันนี้ก็อย่าลืมนะครับนะถ้ามีกล้องถ้ามีโทรศัพท์ก็จับขึ้นมานะถ่ายรูปมาเลยนะฮะถ่ายรูปด้วยให้เห็นชื่อของเรือให้เห็นทะเบียนของเรือนะเลขเรือหรือว่าลักษณะของเรือนะครับนะหรือว่าจะถ่ายเป็นคลิปเลยก็ได้นะครับสัก1นาทีนะฮะเพื่อที่จะให้เจ้าท่ารับทราบว่าเรือชนิดนี้ชื่อนี้นะครับหมายเลขนี้อยู่ในพื้นที่ตรงไหนนะครับรอบๆเกาะภูเก็ตนะครับเราก็สามารถที่จะไปหามันได้ถ้าหากว่าเกิดสิ่งที่มันไม่คาดคิดนะครับวิ่งเกินไปนะครับมีคลื่นใหญ่จนทำให้เรือเล็กนะครับเขาจมลงนะครับแล้วก็ทำให้พี่น้องเรานะครับนะเกือบจะเสียชีวิตนะครับนะเกือบจะลงไปในทะเลนะฮะนี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนให้พี่น้องนะครับรับทราบรับฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้ในการ13นาฬิกาจนถึง14นาฬิกานะครับโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับท่านผู้อำนวยการอดุลระลึกมูลนะครับเดี๋ยวก็ไม่นานนะครับนะเราก็จะได้ใช้อาคารใหม่แล้วนะครับเราปรับปรุงอาคารเก่าแล้วก็ตอนนี้อาคารสำนักงานเจ้าท่านะครับภาคสาขาภูเก็ตนะครับก็ใกล้จะเสร็จและสมบูรณ์นะครับเราก็จะย้ายจากสำนักงานเจ้าท่าภาคนะครับที่5นะครับซึ่งเป็นสำนักงานเขตนะครับมาอยู่ที่เดิมของเรานั่นคือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นอาคารที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ใหม่กว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมตรงที่ว่าพวกเรานะครับยังหน้าเก่าๆกันอยู่นะครับนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามนะครับฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวมาพูดคุยกันในเรื่องนะครับการดูในเรื่องของมาตรฐานของเรือนะครับของท่านนายช่างนะครับนะไปตรวจเรือท่านอะไรจะต้องสมบูรณ์นะครับเมื่อเรือสามารถใช้งานได้ต่อไปนะ1ปีนะครับมันจะต้องสมบูรณ์แบบนะครับสามารถบรรทุกผู้โดยสารไปโดยที่ไม่ทำให้ผู้โดยสารบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ

บทเพลงสายน้ำสายเลือดนะฮะโดยอาจารย์ไข่มาริฮอนน่านะครับบทเพลงที่มันเป็นอดีตนะครับของบ้านปากพนังนะครับอำเภอปากพนังนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสายเลือดสายน้ำดังสายเลือดนะครับโดยบางทีมันก็เป็นเรื่องราวนะครับฝีมือของคนของพวกเรานี่แหละนะครับไม่ใช่แต่นครศรีธรรมราชนะฮะแต่ภูเก็ตบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่มันเป็นเรื่องราวโบราณโบราณนะครับเป็นสายน้ำเป็นคลองน้ำเป็นล่องน้ำนะครับที่น้ำมันผ่านนะครับเวลาฝนตกนะครับนะน้ำมันผ่านนะครับลงทะเลนะครับเราก็ดันไปถมมันนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับมันก็เลยเหลือคลองน้ำนะครับนะสายน้ำที่มันช่วยเราให้น้ำมันออกไปนะครับนะหรือว่าเป็นแหล่งน้ำนะครับที่สร้างประโยชน์นะครับให้กับคนในพื้นที่นะครับนะที่สุดแล้วเมื่อมันเปลี่ยนแปลงนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับเอาละครับมาดูในเรื่องราวของการตรวจเรือนะครับก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้เรือนะครับในครั้งต่อไปนะครับ1ปีนะฮะ1ปีสมมุติว่าตรวจเรือในปี49นะฮะเดือนนี้สมมุติวันนี้นะตรวจเรือผ่านเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือท่านนายช่างนะครับซึ่งเป็นนายช่างปฏิบัติงานนายช่างชำนาญงานเขาจะลงมือนะครับเซ็นให้เรียบร้อยนะฮะเพื่ออนุญาตแล้วว่าเรือที่นายช่างนะครับได้ตรวจเนี่ยนะครับได้มีมาตรฐานนะครับมีเครื่องเรือนะครับเรียบร้อยมีอุปกรณ์นะครับหลายอย่างนะครับที่ทางเจ้าท่าเราระบุไว้ว่าเรียบร้อยโอเคสามารถใช้งานได้นะครับเรือลำนี้ก็จะใช้งานได้ไปอีก1ปีนะครับแล้วก็พอสิ้นปีปั๊บนะครับนะปีหน้าวันที่14นะครับกันยายน2570นะครับก็จะตรวจยื่นนะยื่นก่อนนะยื่นก่อนวันที่14นะยื่นก่อนวันที่14 1เดือนนะครับนะหรือว่าใครที่แบบไม่ทันนะครับก็อาจจะ20วันนะ15วันนะครับนะอย่ายื่นนะครับ5วันข้างหน้าแล้วก็มันหมดนะหมดอายุนะเพราะว่าท่านถือว่ายื่นไปแล้วแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีการลงระบบนะครับข้อมูลไม่ถึงระบบนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีปัญหานะครับนะไม่ได้อนุญาตให้นำเรือออกนะฮะทั้งส่วนของใบรับรองนะครับของการตรวจเรือก็ดีนะครับแล้วก็ใบอนุญาตนะครับของฝ่ายทะเบียนก็ดีนะครับนะถ้าหากว่า2ใบนี้นะครับท่านไม่ได้รับอนุญาตนะแต่ท่านออกเรือไปบรรทุกพุทธสารไปเนี่ยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่นะตรวจสอบนะฮะหรือว่าไปเจอนะครับท่านก็โดนนะครับนะฮะไม่ได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เรือออกไปนะครับก็โดนปรับนะครับโดนปรับด้วยแล้วก็อาจจะสั่งหยุดนะครับนะการใช้เรืองดใช้เรือนะครับนะการที่ในช่างตรวจเนี่ยนะครับสำคัญเรื่องของอุปกรณ์ชูชีพอุปกรณ์ชูชีพนี่ก็จะมีเสื้อชูชีพนะฮะซึ่งเสื้อชูชีพทำไมต้องเป็นสีส้มนะครับนะทำไมต้องเป็นสีส้มหลายคนอาจจะสงสัยสีเขียวสีน้ำเงินนะฮะสีแดงนะครับที่ผ่านมานะครับเราใช้กันได้เมื่อก่อนเราใช้กันได้นะครับแต่ทางนักวิชาการนะครับนะในส่วนของการเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นในทะเลเนี่ยนะครับสิ่งที่นะทางผู้ค้นหานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บาดเจ็บหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับในทะเลเนี่ยซึ่งทะเลมันเป็นบางพื้นที่ก็สีออกเขียวๆนะบางพื้นที่ก็ออกสีน้ำเงินฟ้าๆนะฮะมันก็หลากหลายทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้านะครับแจ็คเก็ตชูชีพเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะกลมกลืนกับทะเลนะครับนะการค้นหามันก็ค่อนข้างจะยากนะครับแต่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยนะครับนะสีส้มเนี่ยการค้นหาเนี่ยนะครับเมื่อคอปเตอร์เขากำลังเพ่งมองนะฮะอยู่จากข้างบนเนี่ยหรือว่ากำลังส่งทางไกลอยู่เนี่ยนะเมื่อเห็นผู้ที่ว่ายอยู่ในทะเลนะฮะหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตนะฮะสวมใส่ชูชีพอยู่เนี่ยนะครับเขาก็จะเห็นแต่ไกลนะครับแล้วก็ทำไมชูชีพต้องมีแถบแสงนะแถบแสงนะฮะกลางคืนนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับกลางคืนเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยแถบแสงเนี่ยนะครับเมื่อส่งกระทบกับไฟฉายที่
ผู้ค้นหาเนี่ยเขาส่งไปเนี่ยนะครับแล้วก็มันไปกระทบกับแถบแสงที่เรืองแสงนะครับของเทคเกตูชีพตัวนั้นนะครับมันก็จะเห็นแต่ไกลนะครับก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเราเจอแล้วนะครับด้วยเราเห็นแถบแสงสะท้อนนะครับนะหรือว่าดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงแล้วก็มีแถบแสงสะท้อนนะครับก็สามารถหาง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำไมต้องมีนกหวีดนะฮะนกหวีดนะฮะนกหวีดอยู่ติดตัวกับชูชีพนะครับนะเสื้อชูชีพนะเมื่อสุภาพผมเนี่ยสวมชูชีพอยู่ในทะเลขอความช่วยเหลือเนี่ยนะครับเมื่อผมมองไปรอบๆนะฮะซึ่งทะเลนี่ก็จะมืดมัวหมดเลยมืดมัวหมดนะฮะไม่เห็นใครแต่ถ้าหากว่ามีเรือวิ่งมาแล้วก็มีคนผู้ค้นหากำลังส่งแสงไฟฉายอยู่เราเห็นแต่ไกลเนี่ยว่ามันมีแสงอยู่นะครับเราก็สามารถเป่านกหวีดนะครับนกหวีดที่เราติดตัวอยู่เนี่ยนะครับเป่านกหวีดให้เสียงดังเท่าที่ร่างกายของตนนั้นนะครับสามารถเป่าได้นะครับมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เรื่องของชูชีพแล้วก็เรื่องของห่วงชีพนะฮะสีส้มสีขาวนะครับซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามีแค่ห่วงนะครับอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีเชือกด้วยนะครับเมื่อเราผูกเชือกกับห่วงเราโยนห่วงออกไปเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้คนที่กำลังว่ายน้ำนะครับอยู่รอบๆเรือของเราเนี่ยนะครับเขาสามารถมาจับห่วงได้นะเวลาที่เขาแข็งแรงไม่พอว่ายน้ำไม่ได้แหละนะครับเขาจับห่วงแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเราหรือว่านะครับคนที่เขาขอความช่วยเหลือนะครับกำลังว่ายน้ำอยู่เนี่ยหรือว่าตกน้ำเนี่ยเราสามารถโยนห่วงไปโดยที่ผูกเชือกไว้กับเรือของเราท้ายเรือของเราเนี่ยนะครับโยนไปแล้วก็รับการช่วยเหลือนะครับอันนี้สองอย่างนะครับอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับแน่นอนนะครับเมื่อเรือเกิดไฟนะครับนะประกายไฟหรือว่าไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องก็ดีไม่ว่าจะเป็นห้องที่ทำกับข้าวก็ดีไม่ว่าจะตรงไหนก็ดีนะครับก็ต้องสามารถนำถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้ที่สุดนะฮะไปดับเพลิงได้นะครับซึ่งฉะนั้นซึ่งจะต้องวางถังดับเพลิงไว้ใกล้ๆกับพื้นที่ที่เสี่ยงนะครับต่อไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องนะครับหรือว่าห้องที่ทำกับข้าวนะครับนะเรือแต่ละลำก็แล้วแต่ขนาดว่าทางเจ้าท่าเขาจะให้ระบุว่ามีถังดับเพลิงนะครับกี่ลูกนะไม่ว่าจะเป็นเรือสปีดโบ๊ท2เครื่องเรือสปีดโบ๊ท3เครื่องนะครับหรือว่าเรือใหญ่เรือระดับ

มีเรืออยู่ในทะเลนะนะครับไฟยอดเขาบ่งบอกอยู่นะครับนะแล้วก็ในส่วนของอะไรนะเรื่องของแตรนะครับเรื่องของแตรเรือทุกลำก็ต้องมีแตรบางคนคิดว่าอาจจะไม่สำคัญนะหรือว่ายังไงแต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเมื่อเกิดอากาศปิดทัศนวิสัยค่อนข้างเลวมากไม่ดีมากๆนะฮะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับฝนก็ตกหนักนะครับแล้วก็กลางคืนด้วยนะครับบีบแตรนะครับก็สามารถส่งสัญญาณได้ว่าเนี่ยมีแตรดังอยู่นะนะครับคนที่เขารอบๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าเฮ้ยมีเรืออยู่เว้ยนะครับรอบๆนะแตรดังนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของวิทยุสื่อสารนะวิทยุสื่อสารเป็นวิทยุ VSF นะครับเป็นวิทยุมารีนแบนนะครับซึ่งจะมีตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะครับตัวที่ติดประจำเรือนะครับก็จะเป็นวิทยุที่สื่อสารนะครับในส่วนของทางน้ำทางทะเลนะครับต่อตำรวจน้ำสอนชนนะครับทางเจ้าท่านะศูนย์วิทยุภูเก็ตนะหรือว่าบางกอกเรดิโอนะครับก็สามารถนะสื่อสารเมื่อเกิดเหตุนะครับเมื่อเกิดการประสานงานใดๆต้องการที่จะประสานงานนะครับทั้งรับทั้งส่งได้นะครับต้องรับทั้งส่งทั้งรับได้นะครับเขาเรียกมาเราสามารถได้ยินนะครับเราโต้กลับไปเขาสามารถได้ยินนะครับนั่นถือว่าโอเคนะครับถือว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวของเครื่องนะครับ VTS นะครับนะหรือเครื่อง VTS เป็นจอนะครับที่บอกถึงเขาเรียกว่าเป็นแผนที่นะครับเป็นสัญญาณนะครับเราอยู่ในพื้นที่แห่งตำบลไหนหลังเกาะอะไรนะครับละติจูดที่เท่าไหร่นะครับมันจะบอกเลยนะครับในจอนะครับซึ่งทางศูนย์เมื่อเราเปิดเครื่องเนี่ยทางศูนย์ก็จะเห็นรหัสของเรือเรานะครับซึ่งเป็นรหัสแล้วก็มีชื่อแล้วก็มีรหัสนะครับเรือเพื่อนเนี่ยที่เขาเปิดระบบเนี่ยเขาก็จะเห็นเราเหมือนกันนะครับนะเขาจะเห็นเราเหมือนกันว่าเนี่ยมีเรืออยู่ข้างๆ1 2 3 4 5นะครับซึ่งเปิดระบบนะครับนะVTMS ด้วยนะครับนะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่เป็นเรือจะต้องสละเรือเนี่ยนะครับหรือว่าเรือเกิดปัญหาไฟไหม้เรือนะครับเรือกำลังจะจมเนี่ยกดสัญญาณฉุกเฉินนะครับซึ่งสัญญาณนั่นน่ะนะฮะมันก็จะส่งไปถึงเรือทุกลำที่เขากำลังเปิดสัญญาณอยู่นะครับแล้วก็ศูนย์นะครับที่ควบคุมดูแลนะครับเขาก็จะรับทราบว่ามีการเปิดสัญญาณขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับเรือทุกลำเขาก็จะดูว่าเป็นพื้นที่ตรงไหนนะครับแล้วก็เขาก็จะส่งข้อมูลนะครับให้กับศูนย์ให้กับเจ้าท่าให้กับตำรวจน้ำนะได้รับทราบว่าเรือลำนี้ขอความช่วยเหลือนะครับเล่นไปที่เรือด่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะครับ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ในเรื่องของเครื่องนะครับเครื่องยนต์ระบบของการระบายอากาศนะครับนะในระบบของเรื่องของตัวการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์เช่นเดียวกันเดิมนะครับเครื่องยนต์ของเรานะครับในขนาดซื้อมาหรือว่าปีที่แล้วเนี่ยเรามีเครื่องยนต์ยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็หมายเลขทะเบียนเครื่องยนต์เนี่ยหมายเลขเครื่องยนต์เนี่ยเท่านี้แบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นเครื่องยนต์นะครับที่เรามีอยู่ประจำเรือเครื่องยนต์นะครับแต่ถ้าว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราจะต้องยื่นนะครับให้กับทางเจ้าท่าว่าเราเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์แล้วนะครับนะในปีที่แล้วนะครับเป็นเครื่องตัวโน้นในปีนี้นะครับในขณะที่ท่านช่างนะครับมาตรวจเนี่ยเขาจะจากที่เป็นเครื่องยนต์ของขมิ้นเนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ของHonda นะครับเป็น V10 V8 ก็แล้วแต่นะครับนะก็จะต้องมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนะแจ้งเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับนี่ก็คือสิ่งที่
สำคัญนะครับนะฮะ

ก็พอประมาณนะครับนะปาเข้าไปเกือบ20นาทีนะครับขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวมาพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับฟังเพลงนะฟังสักเพลง2เพลงนะครับ

ังฟังรายการเทคแคมารีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตครับรับฟังได้ทุกวันจันทร์นะฮะ13 นาฬิกาจนถึง 14 นาฬิกากับพี่บังนะครับ

รอจนกว่าเขาจะกลับมาหลายคนนะครับรอแล้วรอเล่าที่สุดแล้วก็ได้รับข่าวที่ไม่ดีนะฮะเป็นห่วงเป็นใยกันนะครับสำหรับพี่น้องชาวประมงชาวเรือดูแลนะครับตัวเองในทะเลนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับแจ็คเก็ตชูชีพคือสิ่งที่สำคัญข่าวนะครับที่ออกอยู่ในเฟซนะครับที่อยู่ในโซเชียลในขณะนี้นะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งมีเรือใหญ่นะครับบรรทุกผู้โดยสารไปจำนวนประมาณ140กว่าคนนะครับเป็นเรือคล้ายๆเรือสำราญนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเป็นเรือข้ามฝั่งหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเรือได้จมไม่จมนะฮะลอยอยู่นะครับแล้วก็ทำให้ผู้สูญหายไปกว่าร้อยนะครับตอนนี้เจอผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ประมาณสัก6ท่านแล้วนะครับสำหรับในข่าวต่างประเทศนะครับของอินโดนีเซียนะครับเป็นเรือขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับบรรทุกกว่า140คนนะครับซึ่งเกิดอุบัติเหตุทางน้ำนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับอุบัติเหตุทางน้ำนะครับนะในประเทศไทยของเรานะครับเรามีทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะครับซึ่งหลายจังหวัดนะครับมีเรือนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับนะหลากหลายนะครับนะที่เดินเรือนะครับข้ามไปข้ามมาตามในพื้นที่เกาะเก่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับหรือว่าเป็นเรือที่บรรทุกผู้โดยสารข้ามฝั่งนะครับฉะนั้นแล้วสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับการดูแลบริการร่วมของทางน้ำนะครับในปัจจุบันนะครับจังหวัดภูเก็ตของเราก็นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นทางตำรวจน้ำก็ดีทางเจ้าท่าของเราก็ดีนะครับทางสอนชนโดยมีทางทหารเรือนะครับมีทางส่วนกรมประมงนะครับกองสวัสดิการแรงงานนะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งมีศุลกากรด้วยนะครับนะร่วมกันนะครับในการบริการร่วมนะครับในการดูแลไม่ว่าเป็นการดูแลเรือพาณิชย์นะเรือท่องเที่ยวนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเหตุเป็นภัยหรือว่าข้อข้องปัญหากฎหมายนะครับในเรื่องต่างๆนะครับในอันดามันแล้วก็อ่าวไทยของเรานะครับแล้วก็นั่นนอกน่านน้ำแล้วก็ในน่านน้ำนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็คงจะต้องลำลากันเพียงเท่านี้นะครับทิ้งท้ายด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับเพราะว่าพูดเอาเยอะแล้วนะครับบทเพลงไม่ค่อยได้ฟังนะครับฟังไปแค่ประมาณ 3-4 เพลงนะครับผมทิ้งท้ายกันตรงนี้แหละนะครับจะเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับรายการเทคแมรีนโดยสำนักงานเจ้าท่าภูเก็ตนะครับผมวิจิตรก้านะครับรับหน้าที่ตรงนี้ล่ำลากันไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับเพชรแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงาน Gas Tech 2026ย้ำ3แนวทางขับเคลื่อนพลังงานไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมโดยได้เน้นย้ำถึงการสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG รักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกการทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงโดยเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรและเชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนระยะยาวซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีคำขอส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น137%และคาดว่าจะสร้างงานได้มากกว่า 82,000 ตำแหน่งศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้เปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนด
6: ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นอนุญาตให้คดีปัญหาปลาหมอคางดำดำเนินคดีแบบกลุ่มได้หลังตัวแทนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจำนวน10รายยื่นฟ้องบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดหรือ CPF และคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องรวม9รายเป็นจำเลยโดยในคดีนี้ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคำสั่งรับฟ้องเป็นคดีแบบกลุ่มเนื่องจากเห็นว่าคำฟ้องมีการบรรยายข้อเท็จจริงและความเสียหายอย่างชัดเจนอีกทั้งมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากและทีมทนายความมีประสบการณ์ด้านคดีสิ่งแวดล้อมต่อ ่อมาจำเลยทั้ง9รายยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งดังกล่าวกระทั่งวันนี้ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นโดยเห็นว่ากลุ่มชาวบ้านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายส่วนคำอุทธรณ์ของจำเลยทั้ง9รายศาลเห็นว่าฟังไม่ขึ้นทั้งนี้จึงส่งผลให้คดีปลาหมอคางดำสามารถดำเนินกระบวนการในรูปแบบคดีแบบกลุ่มต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้ผู้ได้รับความเสียหายที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสามารถเข้ามาใช้สิทธิ์ในคดีตามหลักเกณฑ์ที่ศาลกำหนดได้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลในรัสเซียท่ามกลางสถานการณ์การขาดแคลนภาคพลังงานทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวระหว่างเดินทางไปชมการแข่งขันกอล์ฟที่รีสอร์ทส่วนตัวแห่งหนึ่งทางตะวันตกของไอร์แลนด์เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันดีเซลของรัสเซียเนื่องจากกำลังสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนทั่วโลกพร้อมย้ำว่าการขาดแคลนภาคพลังงานไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมุ่งเป้าไปยังโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียซึ่งถือเป็นการตอบโต้จากกรณีที่รัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่าการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบด้วยกฎหมาย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
8: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
9: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
10: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกัน

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หลังนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการยืนยันมีงบประมาณเพียงพอ
8: นายพระดอนปิศานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการประเมินเพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่อส่วนงบประมาณที่จะนำมาดำเนินโครงการในเฟสที่2สามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทหากกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลมีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการต่อก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการต่อหากกระทรวงการคลังประเมินแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความจำเป็นส่วนแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการย้ำว่านอกจากเงินงบประมาณปกติยังมีงบเงินกู้อีก 400,000 ล้านบาทเพื่อนำมาใช้ได้หากสถานการณ์มีความจำเป็นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรพบตู้สินค้ากระทำผิดจำนวนมากพร้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษปรับแก้ข้อกฎหมายกำหนดบทลงโทษสูงสุดให้ยึดทรัพย์
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยอาจมีการลักลอบนำเข้าของเสียอันตรายหรือสินค้าต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขยายผลการดำเนินคดีกับขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบค้าขยะข้ามชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกล่าวว่าจากการตรวจสอบตู้สินค้า9ตู้พบ6ตู้จากสหรัฐอเมริกามีการสำแดงเป็นเศษอลูมิเนียมและพบการปนเปื้อนขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่วนอีก3ตู้จากโปแลนด์อังกฤษและนิวซีแลนด์สำแดงถูกต้องและไม่พบการปนเปื้อนจากทั้งหมดที่ตรวจอายัดตู้สินค้าได้50ตู้ ริเวณท่าเทียบเรือฮัตชิสันแหลมฉบังเทอร์มินอลพบมีความผิด6ตู้เติมเป็นตู้สินค้าของบริษัทเดียวกันถึง3ตู้จึงได้ตรวจยึดอายัดไว้ยืนยันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายอย่างใกล้ชิดจะผลักดันให้กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ออกข้อกฎหมายเป็นหลักเพื่อจัดการปัญหาขยะพิษพร้อมปรับปรุงบทลงโทษให้รุนแรงขึ้นเป็นยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งตรวจสอบอาคารสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เตรียมออกหนังสือทักท้วงแบบแปลนให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำผู้ยื่นขอตั้งสุสานต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
10: ในวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยกรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคารของสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยในซอยสุขุมวิท22เพื่อใช้เป็นสำนักงานและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาว่าสมาคมยื่นคำขอตามกฎหมายควบคุมอาคารมาตรา39ทวิเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากรุงเทพมหานครมีอำนาจตรวจสอบแบบแปลนภายใน120วันและอยู่ระหว่างออกหนังสือทักท้วงในประเด็นระยะร่นและความปลอดภัยเพื่อให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารสาธารณะและอาคารชุมนุมคนหลังจากปรับปรุงแล้วเสร็จจะต้องผ่านการตรวจรับรองการใช้อาคารอีกครั้งจึงจะเปิดใช้งานได้จริงด้านนางสาวสิริลักษณ์วีระสิริผู้อำนวยการสำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครกล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งสุสานหรือชาปนสถานของชาวต่างชาติต้องเป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติสุสานและชาปนสถานผู้มีสิทธิ์ยื่นขออนุญาตจัดตั้งจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลไทยที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่านั้นชาวต่างชาติไม่สามารถยื่นขออนุญาตได้ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆดิแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี่
14: หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปจ้ะ
13: ป้าครับโปพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนโปพ่อ1784ครับป้า
14: เอาแล้วลูกเอ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนา

ิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรปราณกราบแทบพระยุคลบาทโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

ย 3:14 โดยประมาณค่ะอยู่กับตูเคมวันนะคะสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตซึ่งนำโดยนายกอู๊ดนะคะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมนะคะพร้อมกับบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ทางสวทภูเก็ตนะคะที่เรายังคงมาเจอกันอยู่เรื่อยๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะบ่าย 3:00 จนถึง 4:00 เย็นโดยประมาณค่ะอัปเดตข้อมูลกิจกรรมข่าวสารมากมายนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาที่มีมาฝากมาเชิญมาชวนนะคะให้คุณๆได้ไปร่วมกันเพื่อสุขภาพที่ดีกันด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตเขามีการจัดกิจกรรมนะคะการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569กันอยู่นะคุณผู้ฟังนะหลากหลายชนิดกีฬาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปีนี้ในวันที่23กันยายนนี้ค่ะซึ่งก็จะตรงกับวันพุธนะคะในช่วงเย็นนั่นเองจะมีพิธีเปิดนะคะ

ที่สนามกีฬาสุรโกลและมีพิธีปิดนะคะการแข่งขันกีฬากรีธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนนะคะในวันที่25กันยายนในช่วงเย็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือโอกาสฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนคุณไปร่วมชมร่วมเชียร์ในห้วงของการแข่งขันกีฬากรีธากันด้วยนะฮะที่สนามกีฬาสุรโกลค่ะซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะคะสถานที่จัดการแข่งขันก็คืออบจ.ภูเก็ตนั่นเองสำหรับสนามกีฬาสุรโกลนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นสนามกีฬาที่มีการปรับปรุงนะคะเพิ่มเติมใหม่เพื่อที่จะรองรับการนี่ล่ะค่ะมาใช้งานมาจากกิจกรรมโดยเฉพาะทางด้านกีฬานะคะให้สมความเป็นเมืองกีฬาภูเก็ตของเรากับเมืองสปอร์ตซิตี้ด้วยนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี2571แล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติด้วยซึ่งจังหวัดภูเก็ตเราได้รับเกียรตินะคะให้เป็นเจ้าภาพจากการผลักดันหลายๆภาคส่วนหนึ่งในนั้นก็คือนายกอู๊ดค่ะธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะกับการที่จะนำกีฬาในระดับชาติคือมีนักกีฬาจากทั่วประเทศ77จังหวัดเนี่ยนะฮะมาเข้าร่วมการแข่งขันไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าคนค่ะซึ่งก็น่าจะตอบโจทย์เรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างรายได้เป็นสปอร์ตทัวริซึมได้เป็นอย่างดีในช่วงของปี2571ซึ่งก็ไม่นานเกินรอแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเริ่มต้นมาบอกกันก่อนเชิญชวนกันด้วยเดี๋ยวมีกิจกรรมกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะติดตามกันได้มีข่าวสารมีเพลงเพราะรอคุณอยู่ 96.75 MHz Spot Today ค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: คุณกำลังฟังสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬา

สมอค่ะอีกหนึ่งเวอร์ชันที่หยิบมาโคเวอร์ใหม่นะฮะในรางวัลพิเศษไม่ว่าจะเป็นมาเฟียเฟิร์นฟลุ๊กฝนนะฮะในช่วงเดือนนี้คุณผู้ฟังมีกิจกรรมดีๆที่สนับสนุนวงการกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเราหลายงานเหมือนกันนะฮะหนึ่งในนั้นก็ชมรมฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะนำโดยคุณพิสุทธิ์บุญโกยเนี่ยนะฮะเขามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาผู้ฝึกสอนฟุตบอลชมรมฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นโครงการอบรมฟรีด้วยนะคะโดยวิทยากรจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่จะพัฒนาศักยภาพนะคะของผู้ฝึกสอนนะคะให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นมีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพในส่วนของการดำเนินการด้านกีฬาฟุตบอลต่อไปด้วยอันนี้เขารับจำนวนจำกัดนะเปิดรับแล้วก็ปิดไปแล้วเรียบร้อยส่วนการอบรมเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงวันที่18ถึง20กันยายนนี้ค่ะสิ่งที่เขาจะได้รับนะคะก็มีเกียรติบัตรนะคะรับรองจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะมีโควต้าในการที่จะเรียนจีไลเซนส์นะคะฟรีอยู่3ทุนนะคะมีเสื้อของโครงการที่จะได้รับนะพร้อมกับอาหารนะคะในส่วนของช่วงระยะเวลาในส่วนของการอบรมด้วยนะคะขั้นตอนของการฝึกอบรมนู่นนี่นั่นเนี่ยหลายคนก็ที่เข้ารับลงทะเบียนแล้วก็สมัครมาแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดผ่านเพจ Facebook ของชมรมฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะพัฒนาศักยภาพของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลนะคะในพื้นที่จะได้นำมานะคะปรับใช้นะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตในส่วนของงานกีฬาฟุตบอลได้ด้วยนะคะอย่างมีคุณภาพแล้วก็ศักยภาพที่ดีด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ต้องขอชื่นชมทางชมรมกีฬาฟุตบอลจังหวัดภูเก็ตด้วยนั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไปดูเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ในโครงการภูเก็ตสปอร์ตซิตี้กันหน่อยนะคะงานนี้ก็ถือได้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งนำโดยทางด้านผอ.สุเมธนะคะอัครพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีการจัดโครงการดีๆนะคะที่จะจัดขึ้นนะคะในช่วงของการจัดโครงการนี้นะคะปลายเดือนกันยายนนี้คุณผู้ฟังนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ในพื้นที่ภูเก็ตเราเนี่ยหรือว่าในโซนภาคใต้ก็ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะปัจจุบันก็ขึ้นเป็นกีฬาด้วยกีฬาอาชีพได้ด้วยนะคะสำหรับนะคะการแข่งขันที่มีชื่อรายการว่าสนุกเกอร์จังหวัดภูเก็ตแอนด์สปอร์ตซิตี้6เรดแฮนดิแคป+8ประจำปี2569นะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะจัดขึ้นสำหรับการตอกย้ำเมืองสปอร์ตซิตี้ของจังหวัดภูเก็ตเราใน22จังหวัดเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะทั่วประเทศเลยทีเดียวที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองกีฬาค่ะเลยมีการจัดโครงการนี้เกิดขึ้นมานะคะเพื่อสนับสนุนการเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้ด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเปิดเวทีในการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะสนุกเกอร์นะคะให้กว้างมากยิ่งขึ้นกำหนดการแข่งขันเขาจัดขึ้นในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนค่ะเปิดรับสมัครไปแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ฟังนะถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามไปได้เลยที่เพจ Facebook ของนิมิตสนุกเกอร์คลับ1983นะคะหรือว่าไปดูรายละเอียดผ่านเพจ Facebook ของทางด้านการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณได้ติดตามข่าวสารกันอยู่สำหรับโครงการในครั้งนี้กับการแข่งขันสนุกเกอร์จังหวัดภูเก็ตแอนด์สปอร์ตซิตี้6 Red Handicap +8ประจำปี2569นั่นเองค่ะไปกันต่อนะคะเพลงเพราะๆรอคุณอยู่

0: Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต
1: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: ประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: บริษัทบุหรี่ตั้งใจใช้กลยุทธ์ต่างๆเพื่อดึงดูดวัยรุ่นให้เป็นลูกค้ารุ่นใหม่ดังนั้นการปล่อยให้บุหรี่ไฟฟ้านำเข้าและจำหน่ายได้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตลูกหลานของเราไปอีกยาวนานหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
4: ่มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.

นึ่งเวอร์ชันที่น่าฟังนะคุณผู้ฟังนะสำหรับสันกลาสันละยะกัลยาอ่านยากเลยก็ว่ากันไปเลยค่ะมาดูวงการฟุตบอลในพื้นที่ภูเก็ตของเราหน่อยกันแล้วกันนะคะสำหรับสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ที่มีนายกอู๊ดเป็นประธานสโมสรนะคะเพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อวันก่อนนะเราก็เอาข่าวมาเล่าสู่กันฟังกันอยู่นะคะภูเก็ตอันดามัน FC เปิดตัวนะคะนักฟุตบอลรวมไปถึงชุดในฤดูกาลนี้ลุยที3นะคะในฤดูกาล2026ถึง2027มีการตั้งเป้านะคะเพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยมีกฎเกณฑ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยที่มีเหล่าบรรดานักเก๋เขาเรียกอะไรนะนักฟุตบอลนะคะที่ให้มีเยาวชนนะคะเข้ามาร่วมในทีม U21 นะคะตามกฎกติกาด้วยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ๆที่เพิ่มเติมในฤดูกาลนี้นะคะหลังจากที่มีการเปิดตัวปล่อยตัวนักเตะนะคะไม่ใช่ปล่อยตัวเปิดตัวอะเปิดตัวนักเตะแล้วก็ทราบข้อมูลของฝ่ายบริหารของสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ซึ่งก็ถือได้ว่าชุดสวยเลยทีเดียวนะคะทั้งชุดเย้าชุดเยือนนะคะรวมไปถึงการเปิดเผยของประธานสโมสรอย่างนายกอู๊ดธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนะคะว่าฤดูกาลนี้ก็มีความพร้อมนะคะสำหรับการลุยศึกนี้อย่างเต็มศักยภาพเลยทีเดียวค่ะทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นนะคะที่เรามีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมมีการหานักเตะหน้าใหม่ๆนะคะแล้วก็มีศักยภาพมีจากที2ที่ไรลงมาเล่นด้วยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะคะมองสโมสรภูเก็ตอันดามัน FC ไม่ใช่แค่เฉพาะของทีมสโมสรภายใต้ประธานสโมสรอย่างนายกอุดเท่านั้นแต่ให้คิดว่านี่คือทีมของคนภูเก็ตค่ะไม่ใช่แค่การสร้างทีมนะคะแต่เป็นการเตรียมสร้างอนาคตของฟุตบอลภูเก็ตไปด้วยเพราะว่าตั้งเป้าว่าอนาคตข้างหน้าก็จะมีการหานักเตะหน้าใหม่ๆโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาเสริมทีมนะคะให้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะคะโปรแกรมการแข่งขันของเรานะคะอันนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะเพราะว่าภูเก็ตอันดามัน FC เราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือน PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังนะที่สนามกีฬาสุรกุลนะคะ 18:00 นเป็นต้นไปร่วมชมร่วมเชียร์นะคะเป็นนักเตะคนที่12กันได้ถือได้ว่าเป็นเกมแรกในฤดูกาลนะคะที3ของเราในฤดูกาลนี้ด้วยฝากถึงแฟนบอลนะคะและชาวภูเก็ตทุกๆคนค่ะอย่าลืมไปส่งเสียงเชียร์ให้ดังสนั่นนะคะทั่วสนามกีฬาสุรกุลด้วยกันละกันนะวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะคะ 18:00 นเป็นต้นไปอากาศกำลังดีเลยทีเดียวละค่ะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะ

หลากหลายเพลงที่จะส่งให้คุณได้ฟังนะคะต่อเนื่องสำหรับช่วงเวลาดีๆเรื่องราวของกิจกรรมทางด้านกีฬานะคะอย่าลืมกันแล้วกันนะคะ20กันยายนนี้เราไปเจอกันที่สนามกีฬาสุรกลนะ 6:00 นเป็นต้นไปนะคะสำหรับการที่จะไปส่งเสียงเชียร์ให้ดังการเปิดบ้านในฤดูกาลใหม่ล่าสุด 2026-2027 นะคะในส่วนของลีก3ภูเก็ตอันดามัน FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนผู้PSU นะคะ PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ค่ะฝากทุกท่านไปเป็นกำลังใจให้สำหรับทีมด้วยกันละกันเนาะส่งกันไปดีกว่าทิ้งท้ายน่าจะฟังไม่จบเพลงนี้มีข่าวตัวชั่วโมงรอคุณอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามกันได้เรื่องราวข่าวสารดีๆ 96.75 MHz วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรได้รับทราบเพื่อเป็นและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มาริชโยรายงาน
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวในงาน Gas Tech 2026 ชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.ได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกGas Tech 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุม Bytech โดยได้นำเสนอแนวคิด Power of Journey สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกซึ่งมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเหล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรเป็นของที่ระลึก พื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ผู้บังคับการกองปราบปรามเผยความคืบหน้าคดีสมีโชตเบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
8: พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชตหรือนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งนอนรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบและหากพบเชื่อมโยงกับบุคคลใดจะเรียกมาสอบปากคำเพื่อหาข้อเท็จจริงซึ่งหากพบการกระทำผิดก็จะดำเนินคดีแน่นอนนอกจากนี้สำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะรายการที่ออกอากาศ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดระนองนะคะ11สถานีนะคะในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันจันทร์ที่14กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคโดยนายกิติพงษ์พนมสวรรค์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจำประนดค่ะควบคุมการผลิตโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรและผู้อำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะประกอบไปด้วย2ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งช่วงถัดไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารจากจังหวัดชุมพรแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการจัดงานหลังสวนฟิชชิ่งเกมนะคะชูศักยภาพของการท่องเที่ยวทางทะเลและกระตุ้นเศรษฐกิจและทางผู้ราชขออภัยค่ะผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะลุยแก้ปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรนะคะและต่อกันด้วยช่วง PRD Service นะคะมีเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของการแจ้งปรับลดอัตราค่าไฟบ้านตามมติของทางกกพ.นะคะเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้และทางกรมการขนส่งทางบกค่ะปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันดีเซลมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะอยู่ที่ตอนนี้ 39.84 บาท84สตางค์ต่อลิตรเริ่มในวันที่15กันยายนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการ5แยกข่าวในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่าน
3: คนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
4: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
3: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
4: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
3: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
4: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินตัง
3: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
3: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
4: รับสักเพลินไหมครับท่าน
6: ไม่อะครับ
7: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้

0: นะคะในวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารจากทางจังหวัดชุมพรนะคะโดยทางจังหวัดชุมพรค่ะจัดงานหลังสวนฟิชชิ่งเกมนะคะโชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลและการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยนายสกุลดำรงเกียรติกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาตกปลาหลังสวนฟิชชิ่งเกมนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ชายทะเลปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะพร้อมกับมีการกล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดชุมพรนะคะที่เป็นประตูสู่ภาคใต้มีเสน่ห์ที่น่าค้นหาทั้งธรรมชาติที่งดงามจากขุนเขาจรดท้องทะเลนะคะวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านสวนดอกสวนผลไม้นะคะแล้วก็อาหารพื้นถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีแนวชายหาดลัดเลาะชายฝั่งอ่าวไทยยาวกว่า222กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็มีเกาะแก่งกระจายตัวอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งก็เหมาะสมอย่างยิ่งเลยค่ะในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างจุดขายใหม่ให้แก่จังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะโดยนางสาวกฤจสรทรายแก้วนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพรค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับทางภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชมรมตกปลาหลังสวนอำเภอหลังสวนเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรแล้วก็สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะได้ร่วมมือการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตกปลาและกิจกรรมการตลาดเพื่อการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชุมพรให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมเลยนะคะของนักท่องเที่ยวพร้อมกับช่วยกระตุ้นการเดินทางและการสร้างรายได้เข้าสู่พื้นที่ในช่วงกรีนซีซั่นนั่นเองค่ะโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะผู้ฟังขานอกจากจะสร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานแล้วนะคะก็ยังช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับฐานรากจากการออกร้านจำหน่ายอาหารด้วยค่ะเราไปถึงร้านเครื่องดื่มนะคะอาหารถิ่นแล้วก็สินค้าโอท็อปของผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยโดยทุกภาคส่วนก็ต่างเชื่อมั่นเลยนะคะว่าการใช้ต้นทุนจากธรรมชาติที่มีความสวยงามของชายฝั่งปากน้ำของหลังสวนนะคะก็จะจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และได้ร่วมมือการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะช่วยต่อยอดการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและการส่งเสริมให้จังหวัดชุมพรได้เป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังสำหรับจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้มีการจัดงานหลังสวนฟิชชิ่งเกมโชว์ศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเลและการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะผู้ฟังขาได้มีการลุยแก้ปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรนะคะโดยนายเจษฎาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพร้อมกับนายบุญเรืองหลงละลวดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิสุทธิ์อินทรกำเนิดในอำเภอพุนพินแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ในการตรวจสอบฝ่ายเก็บน้ำในท้องที่ในหมู่ที่1ตำบลกรูดอำเภอพุนพินค่ะซึ่งก็มีการประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรด้วยต้องการขอสนับสนุนในเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งนะคะโดยนายวิสุทธิ์อินทรกำเนิดนายอำเภอพุนพินค่ะได้ออกมากล่าวนะคะว่าจากการสำรวจตรวจสอบปัญหาของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมไปถึงน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎรแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่ของอำเภอพุนพินนะคะก็ได้พบค่ะว่าขณะนี้ระดับแล้วก็ปริมาณน้ำของคลองกรูดซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็เพื่อการเกษตรนะคะรวมไปถึงเกษตรกรในพื้นที่ของหมู่ที่1หมู่ที่6ตำบลกรูดก็ได้แห้งแล้วก็ลดลงเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากภาวะอากาศร้อนและประกอบกับฝายกักเก็บน้ำในท้องที่หมู่ที่1ค่ะก็ได้ชำรุดจากอุทกภัยเลยไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณไว้มากได้นะคะโดยนายวิสูตรอินทรกำเนิดค่ะก็ได้กล่าวด้วยนะคะว่านอกจากปัญหาการขาดแคลนน้ำของประชาชนเกษตรกรที่จะนำ น้ำจากปกตินะคะจากคลองดังกล่าวแล้วก็ขณะนี้ก็มีประชาชนแล้วก็เกษตรกรอื่นๆด้วยนะคะที่จะนำน้ำจากคลองไปใช้ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำก็เป็นเหตุให้เกิดความกังวลของผู้ใช้น้ำค่ะแล้วก็อาจจะขยายไปสู่ความขัดแย้งได้ด้วยนะคะซึ่งขณะนี้ในอำเภอของทางอำเภอพุนพินนะคะก็ได้ซ่อมแซมฝ่ายที่มีการชำรุดเรียบร้อยแล้วนะคะและได้ทำการตรวจสอบแหล่งน้ำอย่างใกล้เคียงแล้วพร้อมกับการพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยซึ่งก็พบว่าฝ่ายกักเก็บน้ำไปตามลำคลองกรูดนะคะด้านปากคลองมีมวลน้ำจากแม่น้ำตาปีดันไหลขึ้นมาในระยะห่างของฝ่ายนะคะประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็หากสามารถใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบจากคลองกรูดในตำแหน่งที่แม่น้ำตาปีดันไหลไปขึ้นตามท่อของหน้าฝ่ายที่ซ่อมแซมแล้วนะคะก็จะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำในคลองกรูดได้อีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะผู้ฟังคะซึ่งก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้แก่ทางราษฎรในพื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ตลอดระยะเวลาของหน้าแล้งนี้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งในการนี้ค่ะท่านผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ได้รับฟังปัญหาความต้องการแล้วก็พร้อมที่จะนำไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อการคลี่คลายความเดือดร้อนของพี่น้องในประชาชนในพื้นที่ให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกับการลุยแก้ไขปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วง PRD Service กันค่ะ
1: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
2: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
3: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
4: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
5: ช่วง PRD Service
0: เข้าสู่ช่วง PRD Service นะคะในวันนี้ค่ะมีข่าวสารในเรื่องของการแจ้งปรับลดอัตราค่าไฟบ้านตามมติของทางกกพ.นะคะเริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะMEA นะคะหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะได้แจ้งในการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบก้าวหน้านะคะตามมติของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ค่ะโดยมีผลในรอบไฟฟ้านะคะประจำเดือนกันยายนนี้แล้วก็เริ่มออกใบแจ้งค่าไฟฟ้ารอบแรกในวันแรกก็คือวันนี้นะคะก็คือ14กันยายนนี้นั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะได้มีการปรับลดค่าไฟฟ้าโดยการถอดภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วค่ะผู้ฟังคะตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกำหนดให้การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกในอัตราพิเศษคิดค่าพลังงานไฟฟ้าหน่วยละไม่เกิน3บาทนะคะและตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปค่ะก็จะปรับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าลดจากเดิมเป็น63สตางค์ต่อหน่วยนะคะโดยผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยที่ใช้แบบอัตราก้าวหน้าก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะโดยมีรายละเอียดอัตราค่าพลังงานดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอัตราแรกโดยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยกลุ่มไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนหน่วยที่1ถึง15อัตรา2บาท34สตางค์ต่อหน่วยนะคะหน่วยที่16ถึง25อัตรา2บาท98สตางค์ต่อหน่วยนะคะหน่วยที่26ถึง200อัตรา3บาทต่อหน่วยค่ะหน่วยที่201จนถึง400อัตรา4บาท15สตางค์ต่อหน่วยและหน่วยที่401เป็นต้นไปนะคะก็คืออัตรา4บาท35สตางค์ต่อหน่วยนั่นเองค่ะอัตราต่อไปสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วยต่อเดือนนะคะหน่วยที่1ถึง200อัตรา3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201จนถึง400อัตรา4บาท15สตางค์ต่อหน่วยและหน่วยที่401เป็นต้นไปนะคะก็คืออัตรา4บาท35สตางค์ต่อหน่วยค่ะโดยการคิดพลังงานไฟฟ้าก็จะคำนวณแยกนะคะตามจำนวนหน่วยที่ใช้ในแต่ละช่วงเลยโดยอัตราข้างต้นก็ยังไม่รวมค่าบริการค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT นะคะรวมไปถึงภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT นะคะแล้วก็ยอดค่าไฟฟ้าแต่ละเดือนก็อยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าแล้วก็องค์ประกอบค่าไฟฟ้าของรอบบินนั้นๆ นะคะโดยทาง MEA นะคะก็ได้ปรับปรุงแล้วก็ทดสอบระบบคำนวณค่าไฟฟ้ารวมไปถึงระบบจดหน่วยนะคะแบบแจ้งค่าไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วโดยตรวจสอบผลการคำนวณให้สอดคล้องกับโครงสร้างอัตราใหม่เพื่อรองรับการจัดทำใบแจ้งค่าไฟฟ้าให้แก่ทางผู้ใช้ไฟฟ้าตามกำหนดนะคะผู้ใช้ไฟฟ้าก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของการแจ้งปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าค่าไฟบ้านนะคะตามมติของทางกกพ.เริ่มในรอบบินเดือนกันยายนนี้นั่นเองค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่อำนาจจำประนดแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการ5แยกข่าวในวันพรุ่งนี้นะคะโดยแม่ข่ายเป็นสวทนครศรีธรรมราชนะคะและรายการต่อไปติดตามรายการใต้ร่มบารมีพระพันปีหลวงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้ผลิตขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวท.พิษณุโลกโดยมีดิฉันพัทธิราธรรมาเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการกับช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องจะพาทุกท่านไปย้อนชมภาพแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2501ในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราชบรรยากาศเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: จากพระราชวังเดิมเสด็จยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอีกครั้งหนึ่งเนื่องในพระราชพิธีสมโภชพระพุทธชินราชอันเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเคยกระทำทุกครั้งที่สมเด็จพระมหากษัตริย์เสด็จไปถึงเมืองพิษณุโลกเสด็จเข้าสู่พระวิหารทรงพระจุรายทรงพระพุทธชินราชทรงถวายพัดรัตนาภรณ์แด่พระพุทธชินราชและถวายเครื่องราชสักการะมีธูปเทียนและต้นไม้เงินทองได้ทรงปฏิบัติตามพระราชประเพณีของบุรพกษัตริย์อีกอย่างหนึ่งคือทรงเปลื้องสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์จากพระองค์ถวายเป็นพระพุทธบูชาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ถวายพระภูษาทรงสะพักเป็นพุทธบูชาด้วยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนผ้าไตรและย่ามแก่พระสงฆ์20รูปพระสงฆ์รับพระราชทานแล้วออกไปครองผ้า

ระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตราหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันท์

พัดรัตนาพรที่ถวายพระพุทธชินราชพระภูษาทรงสะพัดและสายสะพายดลพระราชราชวราภรณ์ที่ทรงถวายเป็นพุทธบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกพระราชทานเทียนชนวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกไปจุดดอกไม้เพลิงถวายเป็นพุทธบูชา

0: เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จกลับยังที่ประทับ
1: ในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในช่วงของตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกองศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะ
2: ช่วงตามรอย

ครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงรับไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2538ทรงเยี่ยมโครงการถึง9ครั้งพร้อมกับมีพระราชดำริให้ยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและโยกย้ายถิ่นฐานของราษฎรส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำเรียนรู้การเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศป่าไม้บนพื้นที่สูงพร้อมกับทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพด้านการทอผ้าบริเวณศูนย์อำนวยการบ้านบ่อภาคเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมราษฎรที่มีความสนใจโดยนำวิทยากรศูนย์ศิลปาชีพมาเป็นผู้ฝึกสอนให้จนมีความสามารถทอผ้าออกเป็นสินค้าจำหน่ายได้และต่อมาทรงได้ทราบถึงปัญหาที่จะต้องแก้ไขและดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการประกอบอาชีพของราษฎรที่ได้ดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยและพื้นที่ให้ในโครงการจึงทรงรับโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เป็นต้นมาคุณคณิตาวิเศษวงศาประธานกลุ่มส่งเสริมสมาชิกทอผ้ามีสมาชิกในกลุ่ม479คนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวกล่าวว่าศูนย์ศิลปาชีพภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ได้ดำเนินการใน5แผนงานประกอบไปด้วยงานด้านการฝึกอบรมการทอผ้าการทอผ้าแบบลายตัวอักษรการฟอกย้อมสีไหมการทอผ้าฝ้ายลายลูกแก้วลายลูกกงและลายหมักนัดงานส่งเสริมสมาชิกทอผ้าเพื่อทอส่งสำนักพระราชวังเป็นรายได้เสริมงานส่งเสริมการปักลายชาวเขางานส่งเสริมการทอผ้าไหมและการส่งเสริมด้านการตลาดประชาสัมพันธ์เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งผลให้ราษฎรมีตลาดที่ถาวรมีรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อสมัยอดีตชาวบ้านในพื้นที่ทำไร่ทำนาแบบเลื่อนลอยไม่มีที่เป็นหลักเป็นแหล่งบุกรุกพื้นที่ป่าไปเรื่อยๆจนได้มีโอกาสเข้ามาเป็นสมาชิกโครงการเมื่อปี2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ส่งครูมาสอนจากกรุงเทพมาทำการสอนแก่ชาวบ้านทอผ้าจนทุกคนสามารถทอได้สร้างรายได้จากการขายผ้าทอฝีมือซึ่งโครงการนี้เข้ามาเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านในพื้นที่ให้ดีขึ้นมีความสุขที่ยั่งยืนแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงขนาดไหนแต่พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงแยประสบนิกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็แผ่ไปถึงทั่วทุกคนโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่แสดงให้เห็นถึงพระเมตตายิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

0: ขอบคุณกองศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงที่3ของรายการกับช่วงของสานต่อพระราชปณิธานวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของจากผืนผ้าแห่งพระเมตตาสู่เส้นสายแห่งพระปณิธานรายละเอียดเป็นอย่างไรไปรับชมกันค่ะ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากผืนผ้าแห่งพระเมตตาสู่เส้นสายแห่งพระปณิธานแม้แต่ผ้าถูเรือนก็อย่าได้ละเลยพระราชดำริอันลึกซึ้งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังคงตรึงอยู่ในหัวใจของช่างทอผ้าไทยทั่วแผ่นดินย้อนกลับไปนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของราษฎรหากแต่ท่ามกลางความขาดแคลนพระองค์ทรงมองเห็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกครัวเรือนทรงริเริ่มและรื้อฟื้นกระบวนการผลิตผ้าไหมไทยเต็มระบบตั้งแต่ต้นน้ำการอนุรักษ์พันไหมคุณภาพกลางน้ำการยกระดับมาตรฐานกี่ทอสีสันและลวดลายจนถึงปลายน้ำโดยทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยพลิกฟื้นผืนผ้าที่เคยถูกเรียกว่าผ้าคนจนให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่งดงามเฉิดฉายสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างฐานะที่มั่นคงให้แก่ราษฎรอย่างยั่งยืนจากรากฐานอันมั่นคงแห่งพระมหากรุณาธิคุณถูกสืบสานและต่อยอดอย่างงดงามผ่านพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงมีพระดำริในการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์แต่นี่คือการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญที่นำผ้าไทยสู่รันเวย์และสตรีทแฟชั่นทั่วโลกทรงมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาแฟชั่นแห่งความยั่งยืนผ่านการรณรงค์ใช้สีธรรมชาติเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยรีไซเคิลเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนอย่างแท้จริงในปีพุทธศักราช2569พลังแห่งพระอัจฉริยภาพได้ปรากฏชัดอีกครั้งผ่านแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงร้อยเรียงลายขอประวัติศาสตร์เข้ากับลายขอสร้อยทองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานสร้อยคอทองคำแก่ช่างทอผ้าณพระตำหนักภูพานราชนิเวศพร้อมทั้งผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถที่ทรงต่อยอดดอกไม้พระนามาภิไธยทั้งดอนหญ้าบัวกุหลาบและกล้วยไม้คัทริยาควีนสิริกิติ์กลายเป็นผืนผ้าอันทรงคุณค่านำความซาบซึ้งและความภูมิใจมาสู่ช่างทอและผู้ประกอบการทั่วประเทศพระกรุณาธิคุณนี้นำไปสู่การขับเคลื่อนครั้งใหญ่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมพัฒนาชุมชนและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเช่นที่จังหวัดพิษณุโลกได้จัดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยจังหวัดพิษณุโลกมีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมในจังหวัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรวมทั้งสิ้น54ชิ้นงานแบ่งตามประเภทดังนี้ 1. ผ้ามัดหมี่2ตะกอจำนวน49ชิ้นงาน 2. ผ้าขิดจำนวน3ชิ้นงาน 3. ผ้าจกผ้าตีนจกจำนวน2ชิ้นงานสะท้อนถึงชีวิตของช่างทอผ้าโอท็อปที่ได้รับโอกาสใหม่ได้พัฒนาเทคนิคการดีไซน์สร้างงานสร้างอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้มั่นคงผ้าไทยในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงผืนผ้าแห่งความงดงามแต่คือสัญลักษณ์แห่งความรักความเมตตาและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานไว้และได้รับการสานต่อพระราชปณิธานอย่างงดงามโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อให้ผืนผ้าไทยยังคงลดแล่นเป็นความภาคภูมิใจและเป็นพลังเศรษฐกิจที่ยั่งยืนคู่แผ่นดินไทยตราบกาลนาน ในช่วงที่4ของรายการค่ะกับช่วงของข่าวสารงานพระราชพิธีจะพาทุกท่านไปติดตามการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4กรมประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์นั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมกันค่ะ
2: านประชาสัมพันธ์ที่4พิษณุโลกจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในศูนย์ประชาสัมพันธ์แบ่งพื้นที่แสดงออกเป็น6โซนสำคัญโซนที่1ลงนามแสดงความอาลัยน้อมใจรำลึกเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโซนที่2ตามรอยสำนึกซาบซึ้งพระมหากรุณาธิคุณจัดแสดงพระราชกรณียกิจและการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างโซนที่3ชมเรื่องเกื้อหนุนภูมิใจพระบารมีนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและสารคดีสมเด็จแม่และแม่ของแผ่นดินโซนที่4ย้อนรอยวิถีพระราชกรณียกิจเปิดให้ประชาชนสืบค้นข้อมูลสารสนเทศพร้อมจัดแสดงหนังสือและภาพเก่าที่หาชมได้ยากโซนที่5ร้อยใจประดิษฐ์ร่วมจิตภักดีเปิดโอกาสให้ประสบนิกรร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4จะรวบรวมดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนร่วมประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและโซนที่6พฤกษาแห่งความดีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดเตรียมใบโพเงินและโพทองสำหรับให้ประชาชนเขียนปณิธานแห่งความดีและนำไปประดับบนต้นไม้เพื่อร่วมสืบสานปณิธานและส่งต่อความดีสู่สังคมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการท่าไทยในโครงการจิตรดาจากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนำเสนอผ้าไหมมัดหมี่ผ้ายกชุดไทยบรมพิมานซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมและชุดราตรีจากผ้ายกดอกที่ได้รับการตัดเย็บและตกแต่งอย่างงดงามร่วมสมัยทั้งนี้หน่วยงานองค์กรนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ในวันและเวลาราชการหรือประสานงานล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-707-8709และ087-981-3740
3: และทั้งหมดนี้ก็เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยทีมงานสวท.พิษณุโลกค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเชิญทุกท่านไปติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงโดยทีมงานสวท.สุราษฎร์ธานีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ทีมงานสวท.พิษณุโลกลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
6: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติเปล่าตรงและมีพิธีบวงสรวงไม้จันทร์หอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันทร์หอมได้ขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีโดยหลังจากที่ได้รับมอบไม้จันทร์หอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจุดหมายเหตุของชาติเพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กกต.มีมติชี้ขาดคดีหัวสว.สั่งยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายนัดหมายทำโพยการเลือกจ่ายเงินและแทรกแซงผลการเลือกตั้งสว.ปี2567
7: นายภาสกรสิริภัคคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567 ยผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างยิ่งโดยล่าสุดได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: กไก่มูเอาใหญ่ซ่ามูมากไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกกุ้ง
0: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะกรมประชาสัมพันธ์
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: รอยเรียงเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับท่านผู้ฟังกราบสวัสดีในช่วงวันเย็นๆนะครับ5โมงเย็นไปจนถึงประมาณ6โมงเย็นนะครับ17นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาผมมีชื่อรุ่นการนะครับรับหน้าที่ตรงนี้ดีเจพี่บังครับทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์ครับสวทภูเก็ตนะครับติดตามได้ทาง Sunny FM นะครับพี่น้องครับนะบิดข่าว 96.5 แล้วก็ในเพจนะครับทางโทรศัพท์สวทภูเก็ตเรดิโอนะครับพี่น้องครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆวันเย็นๆแบบนี้นะครับปั่นเพลินกันมั้งพี่น้องครับ2-3 วัน3-4 วันที่ผ่านพ้นมาไล่ทันไล่คนนะครับก็คงไปทำตัวกันปกตินะครับการแน่นอนและนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ต้องปกตินะครับถึงว่ายังถึงว่าตรงนู้นตรงนี้ไม่ปกติแต่เราก็ต้องอยู่ปกติครับนะครับเรื่องราวมากมายไล่เรื่องนะครับให้ได้เหล่าให้ได้ฟังให้ได้เห็นนะครับแล้วก็ได้วิจารณ์กันต่างๆนานามากมายไล่เรื่องราวนะครับไม่ว่าทางไล่จังหวัดแล้วก็ภูเก็ตเราก็ดีนะครับสวัสดีครับนะครับพี่น้องครับจังหวัดภูเก็ตเราในวันนี้ก็ยังมีฝนค่อนข้างที่จะปล่อยปลายอยู่นะครับบางพื้นที่เราก็ไม่น่าเน้นไม่มากมายนักนะครับพี่น้องครับแล้วก็สำหรับในทะเลอันดามันของเราก็คลื่นลมนะครับอยู่กลางๆนะครับแต่ว่านอกอ่าวนะครับทะเลเปิดก็อยู่ประมาณสัก3เมตร4เมตรนะครับถ้าหากว่าฝนตกฝนครึมก็ลงไปนะครับนะอย่าเคเรือไปทางที่ว่าฝนตกฝนครึมตรงนั้นนะนะครับเพราะว่าไม่งั้นแล้วนะครับพี่น้องครับจะพบกับพายุด้วยพบกับคลื่นลมที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางไปในพื้นที่ต่างจังหวัดทางน้ํานะครับไม่ว่าจะไปกระบี่ไม่ว่าจะไปพังงาก็ยาวใหญ่ก็ยาวหน่อยก็โซบนะครับพี่น้องครับนะหรือว่าฟังซิมิลันนะครับไปนัวนะครับปนไปให้อู้ไปตรังไปสตูลนะครับเรือใหญ่ไปได้พี่น้องนะนะเขาจับอยู่นะครับแต่ว่าเรือเล็กกันอย่าเถียวปล้ำพี่น้องนะครับเมื่อออกไปแล้วปนไปแล้วบางที่ไปตกปลาหน้าบ้านนะครับในอ่าวนะครับปรากฏว่าพบคนตกก้นกลุ่มนะครับทั้งลมทั้งคนพาเรือนะครับปนออกไปนะครับไปซึ่งตรงนู้นแล้วนอกอ่าวแล้วนะครับตัวรู้สึกว่าฮะนี่เรามาอยู่พื้นที่พิธีแล้วนะครับเพราะลมพานะครับในช่วงที่จังหวะลมพาบางทีครับฝนตกหนักนะครับทัศนวิสัยรอบๆนะครับในการมองบางทีจะมองไม่ค่อยเห็นพี่น้องครับนะเพราะว่าฝนค่อนข้างเบาบางนะครับปกติผมเงยหน้าขึ้นมาเล่รอบๆพี่น้องครับนี่ไม่มีก็ลมรบเลยนะครับแสดงว่าเราไปอยู่ในบริเวณทะเลใหญ่แหละนะครับไปสู้ผลอาวนกไปในพี่น้องครับนั่นคือเราต้องพยายามนะครับลบบานแล้วพี่น้องนะครับแต่ถ้ากว่าคลื่นใหญ่นะครับคลื่นนักนะครับซอฟเรือเล็กอันตรายทีเดียวพี่น้องครับนะแจ็คเก็ตจูชีพนะครับอย่าลืมนะครับสวมใส่กันนะพกเก็ตปกไปในเรือห้างนะครับเรือตกปลาทำใจเรืออะไรแล้วนะครับจูชีพแจ็คเก็ตต้องมีนะครับพี่น้องครับสำหรับพี่น้องที่ขับรถขับรานะครับในพื้นที่ต่างๆจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับในวันนี้ก็คงมีรถติดอยู่นะแล้วก็รถคนข้างมากพี่น้องครับมากเปือมากเปือผมก็อาจจะดำเปลือไม่ได้นะครับรออย่างเดียวนะครับรอนุ่นเพิ่มนะรอนุ่นเพิ่มแต่ว่าถ้าว่ารอให้รถนั้นลดลงเหมือนเจ้าว่าไม่นะครับเพราะว่าอาจจะว่าจะรถเพิ่มคนมาเพิ่มรถก็เพิ่มนะครับเพราะว่าจังหวัดภูเก็ตของเราก็เป็นพื้นที่ที่ตมาหากินนะครับของพี่น้องนะครับทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางนะครับพี่น้องก็มาตรงที่เขามั่งก็มาทำงานทำการนะครับมาใส่นะครับยกบานกันที่นี่ก็นะครับจะมาหากินกันนะครับก็ถือว่าต่างรถต่างไร่ต่างคนต่างไร่ก็มากันเต็มนะครับแล้วก็ถือว่าก็เราก็ไม่ใหญ่ใหญ่มากนะครับพี่น้องครับก็เล็กๆนะครับแต่ว่าก็ใหญ่แต่เปื้อนและในประเทศไทยก็ใหญ่แต่เปื้อนในประเทศไทยนะครับเป็นธรรมดาพี่น้องครับตัวนี้รู้สึกว่าประชากรของภูเก็ตเราก็อยู่ประมาณสักล่าสุดนะครับล่าสุดพี่น้องครับ4,000 4,000 เป็นประชากรของจังหวัดภูเก็ตของเราเจียๆนะครับแต่ว่าเป็นประชากรที่พี่น้องมาทำงานทำการก็เพิ่มไปอีกประมาณ 500,000 นะครับเป็น1 ล้าน
นะครับ1ล้านแล้วก็บวกกับประชากรนักท่องเที่ยวที่ก็มาท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดภูเก็ตไปกลับไปกลับไปมานะครับก็อยู่ประมาณสักตีว่าประมาณ 500,000 นะครับพี่น้องครับล้านหน้านะครับที่ว่าก็ในภูเก็ตของเรานะครับนะก็อยู่เยอะเลยพี่น้องครับตีว่าโอ้แก่ๆโชคล้านเนี่ยนะพี่น้องเชื่อมั้ยนะถ้าไม่เชื่อก็พี่น้องลงวิเคราะห์เลยนะครับเดี๋ยวฟังเพลงกันก่อนพี่น้องครับพูดคุยกันต่อ

มีความสุขตลอดฮะบ่าวีฮะเอาบายใจเอาที่บายใจและก็บอกว่าเอาที่บายใจได้ไม่ต้องพิษใจกันโลกนี้ก็จะได้สดชื่นและก็สวยงามเสมอนะครับเพราะว่าพวกเราบายใจนะครับซึ่งมันก็เรียกว่าไม่ผือไม่เป็นไรนี่ตามนั่นเลยพี่บ่าวตามนั่นเลยพี่ล่วงนะครับเราไม่ต้องทะเลาะกันนั่นคือสิ่งที่ดีที่งดงามที่สุดนะครับพี่น้องครับใช่นะครับฟังเพลงนี้เรารู้สึกว่าบายใจจริงแหละ นะครับอย่างไรก็ให้บายใจพี่น้องนะครับอย่านักใจไม่ปุ้มเข้าใจนะหลายคนนะครับในวันนี้นะครับต้องเดินต้องสู้ต้องพบกับอย่างเรามากมายไล่เรื่องนะครับบางเรื่องก็ผลไปได้บางเรื่องก็ผลไม่ได้บางเรื่องก็เหมือนกับเราทุกข์เยียบบางเราก็เหมือนเราทุกข์ห้ามนะครับแต่สรุปแล้วนะครับเราก็ต้องผ่านพ้นนะครับเหมือนกับตรงท่ามในวันนี้วะแล้วเจ้าผือต่อเจ้านะครับวันนี้เราเจออุปสรรควันนี้เราเจอกับสิ่งที่ไม่เท่าใดไม่ดีไม่ร้อยไม่ผ่านแล้วนะครับเลยต่อเจ้าผือเหล่านะครับหรือว่าต่อเจ้าเราจะต่อไปวันนี้ไม่ดีไม่ร้อยไม่ผ่านนะครับพี่น้องครับบางทีกินข้าวเสร็จนะครับนอนสักพักแล้วรู้สึกว่าเราจะหลงบางทีนะครับสมองเราก็จะเคลื่อนแล้วก็จะเหลือนเราก็อาจจะคิดในเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะครับพี่น้องครับให้มันรู้สึกว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับพี่น้องครับทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ต้องแก้ปัญหาได้นะครับนะพระผู้เป็นเจ้าให้ทุกคนมาแล้วจะต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ก็เลยสมองหายหัวใจและก็ให้กายที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับนะเราใช้กายที่ครบถ้วนสมบูรณ์นี้แหละนะครับในการแก้ปัญหาใช้สมองในการระดมความคิดนะครับแล้วก็ใจเรานะครับสำคัญสิ่งนึงที่ว่าจะสู้หรือไม่สู้เท่านั้นแหละนะครับพี่น้องครับเรื่องราวนะครับรักใคร่เรื่องราวในสังคมบ้านเรากว่าจะเป็นสังคมที่ใหญ่กว่าจะเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าสังคมที่เป็นรวมเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าสังคมที่แตกแยกนะครับบางทีทุกเรื่องราวมันก็ต้องเริ่มต้นมาจากครอบครัวของเรานะครับการเติบโตจากครอบครัวจากสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเราเติบโตนะครับจากพ่อแม่ของเราที่ดีหรือว่าพ่อแม่ของเราที่ไม่ดีนะครับบางคนบอกว่าพ่อแม่ดีทุกอย่างเลยดีทุกเรื่องนะครับแต่บางคนก็บอกว่าพ่อแม่เราไม่ดีหรอกแต่ว่าเป็นพ่อแม่ของเราเราก็ต้องฟังในสิ่งที่พ่อแม่ซ่อนอะไรที่แกซ่อนดีเรารับในสิ่งที่ดีอะไรที่แกซ่อนไม่ดีตรงนั้นเราก็เฉยเฉยเหน่งๆนะครับนะเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างเราเกิดเติบโตมานะครับเราจะไปใช้ในสังคมข้างหน้าเราก็ต้องผ่านผลจากบ้านของเราครอบครัวของเราแล้วก็ไปสู้สังคมนะครับเรื่องราวบางเรื่องราวเราไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เป็นมันผือเราไม่รู้ว่าวัยรุ่นคนนี้เป็นมันผือนะครับบางทีเราแรงเปล่าเปล่าว่าปนันไอ้บ่าวนี่มันไม่เข้าเรื่องไอ้บ่าวนี่มันไม่รู้เรื่องไม่รู้มันเกิดมาเป็นผือไม่รู้เขาซ่อนมาเป็นไงนะครับบางทีเราจงระงับตรงนี้เราก็ลงนะครับบางคนตามไปเลยบางคนท่านถอยว่าประวัติเด็กนี้เป็นมันผือนะครับบางสิ่งบางอย่างพี่น้องครับเมื่อผมเคยเจอนะครับอันนี้แรงแล้วก็ตอนเดียวผมวันไว้นะเรียนเด็กๆนะครับพี่น้องครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่กำพร้านะครับเด็กคนนี้เป็นเด็กที่กำพร้าแล้วก็อยู่ด้วยหนาเบานะครับอยู่ด้วยหนาเบาหนาวันหนึ่งนะครับทุกๆครั้งทุกๆคราวนี่หนาเบาแรงสิ่งเดียวแรงอย่างเดียวนะครับเมื่อผีบังตัวนี้แรงสิ่งเดียวนะครับแรงกว้างแต่ว่าหนาวันหนึ่งนาบ้าไม่ได้แรงนะครับแล้วก็นาบ้าทุบเลยนะครับณวันนั้นนาบ้าทุบเลยนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าลูกบ้าคนนี้เจ็บปวดเด็กคนนี้เจ็บปวดมากๆก็ไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรเป็นอย่างไรนะครับมันก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะไม่มีขาตัวเองน่ารู้สึกว่าเหมือนขยะหรือเปล่าเหมือนอะไรที่ไม่มีขาเลยนะครับเขาถิงเขาถอดถิงเขาทุบเขาหลายออกจากบ้านเขาดูเราเป็นอะไรนะครับเราเป็นคนอยู่หรือไม่เราเป็นล้านของเขาอยู่ไหมนะครับบางทีไล่คนเด็กๆไล่คนบางทีมันก็เกินเอื้อมระอาแล้วแต่มันมีเหตุผลผมเชื่อว่าไล่คนมีเหตุผลของมันทำไมมันเป็นแบบนั้นมันอยู่เช่นนั้นนะครับนาวันหนึ่งพอทุกดาทุกตีทุกทุบเด็กมันก็คิดไปลากไล่นะครับแล้วก็ไปยบณสถานที่แห่งหนึ่งนะครับไปยบณสถานที่แห่งหนึ่งปรากฏว่าไปยบอยู่แถวๆชายทะเลตรงโคทิน
ตรงกูดีนะครับไปหนังทบทวนตัวเองนะครับในฐานะที่เป็นเด็กอายุขนาดประมาณ10กว่าปีนะ12 11 12นะครับก็อย่างข้าวัยรุ่นนะครับแล้วก็ตอนนั้นน้ำทะเลขึ้นนะครับน้ำทะเลขึ้นมาแล้วก็เพ้อนอนหลับนะครับน้ำทะเลขึ้นแล้วก็เพ้อนอนหลับปรากฏว่าคนที่เขากำลังไปห้าว่าเด็กคนนั้นอยู่แบบไหนอย่างไรไปอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้นะครับเขาก็ไปเจอกำลังหลับอยู่ที่โคที่น้ำกำลังขึ้นนะครับน้ำกำลังขึ้นมาเป็นน้ำทะเลขึ้นมานิดเดียวพี่น้องครับบางที่น้ำทะเลอาจจะขึ้นมาแล้วก็ทำให้ใจไม่ออกพอนอนหลับลืมนะครับคือสิ่งที่มันเป็นอะไรที่ทำให้เด็กเดินออกจากบ้านนะครับแล้วก็มีอยู่อีกเคสหนึ่งทุกด่าอยู่ตลอดทุกตีทุกด่าอยู่ตลอดนะครับเราก็ไปบอกคนคนหนึ่งนะครับบอกว่าผมทะเลาะกับพ่อผมไม่อยากเข้าบ้านผมไม่บายใจผมก็ไม่รู้เหตุผลว่าพ่อทำมันเผลอพ่อคิดกับผมมันเผลอเราเป็นโรคพ่อหรือไม่อาจารย์คนนึงก็พาเด็กคนนั้นไปตอนประมาณตีส่งตอนดึกๆตีส่งตีสามตอนดึกๆนะครับแล้วก็ไปห้าพาลบไปบ้านไปหาคุณพ่อแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าคุณพ่อไหมครับแต่คุณพ่อก็เนี่ยผมบ้าโรคมาแล้วเนี่ยโรคต้นบางทีผมไปพบอยู่หนังอยู่คนเดียวตรงนู้นถึงงานเนี่ยผมพามาเนี่ยอยากให้เล่นกันเสียนะเล่นกันเสียว่าปั่นปืออะไรปั่นไหนนะครับโดยที่อาจารย์หนังอยู่ด้วยนะครับปรากฏว่าก็ต่างคนต่างเล่นต่างพูดต่างคนต่างเล็กๆก็ไม่เข้าใจกันเท่าใดนะครับแต่ที่สุดแล้วโดยที่อาจารย์นำพาไปแล้วก็จ้างพูดคุยแช่กันและกันระหว่างพ่อและลูกลูกบอกพ่อพ่อบอกลูกแล้วที่สุดก็เข้าใจกันแล้วก็ส้วมกอดกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าส้วมกอดกันต่างคนก็ต่างผิดนะครับส้วมกอดกันต่างคนก็ต่างผิดโดยที่อาจารย์คนนึงเป็นผู้ไปช่วยนะครับโดยพานำพาไปนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมนำมาบอกว่าบางทีมันอดไว้สำหรับเด็กๆบางคนแล้วก็บางคนก็เสียไปจนไปอยู่บ้านเผือนไอ้นี่ไม่ได้ไปอยู่บ้านเผือนไปหนังอยู่คนเดียวแต่บางคนก็ไปอยู่บ้านเผือนไปติดหญ้าไปอยู่พันนุนอยู่พันนีนะครับยิงเราซ้ำเติมก็ไปมันก็ยิงนักนาก็ไปนะครับพี่น้องครับก็สิ่งหนึ่งหนิงเสียบางทีก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับแล้วก็พยายามหาวิธีนะครับหาวิธีล็อกล้อในทางที่ดีเพื่อที่จะให้พวกเขาได้ฉายชีวิตของในฐานะวัยรุ่นตรงนั้นนะครับนะกลับมาเป็นคนดีได้นะครับเพราะว่ามีทางนะครับมีทางที่จะแก้ปัญหาแล้วก็พูดคุยได้นะครับพี่น้องครับ

บทเพลงเพลงหนึ่งที่มีความหมายการเดินทางสู่แผ่นดินที่จะต้องไปสร้างอนาคตนะแต่บางครั้งก็ลืมแผ่นดินเกิด

คุณซอนให้เขารำเขาร้องกาเป็นเช่นนั้นนะครับคนซ่อนให้เขาเป็นเช่นไรก็เป็นเช่นนั้นครับเชื่อไหมครับซ่อนให้เต้นก็เต้นซ่อนให้รำก็รำซ่อนให้ร้องก็ร้องตันซ่อนไม่ลืมนะครับโนรานั่งลงเขาก็จะจำถ้าซ่อนตั้งแต่เด็กๆนะครับครับพี่น้องครับนี่คือบทเพลงลืมของอาจารย์ไข่นะครับกตาวุฒิตองไตบทเพลงซ่องเพลงนะครับจากชามาวิธีตายแล้วก็มาบทเพลงลืมของมาริโอน่านะครับทุกๆคนผมถือว่าพี่น้องที่เป็นอีสานเขาก็ไม่ลืมในเรื่องของวิธีและวัฒนธรรมของเขาประเพณีของเขาพี่น้องภาคกลางภาคเหนือก็แน่นอนเขาไม่ลืมการฝนเล็บเขาไม่ลืมความเป็นเนื้อความเป็นเขาเรียกว่าความสวยงามที่มันประดิษฐ์ประดอยนะครับและแค่เช่นเดียวกันสำหรับเราภาคใต้คนใต้ที่ไม่ลืมความเป็นคนใต้ของเรานะครับเมื่อที่ผมแรงว่าถ้าเราซ่อนเราซ่อนเด็กๆนะครับตั้งแต่เขาตัวเล็กๆตั้งแต่เกิดตั้งแต่สามสี่ปีนะครับท่านซ่อนรำเขาก็รำท่านซ่อนร้องเขาก็ร้องท่านซ่อนเต้นเขาก็เต้นท่านซ่อนมันเผยเขาเป็นเช่นนั้นนะครับพ่อแม่ซ่อนคนที่อยู่ใกล้ชิดซ่อนนะครับเวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์คนแล้วก็แน่นอนครับมันบรรจงสร้างคนให้มีขาหรือไม่มีขานะครับไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าจิตสำนึกนะครับเมื่อไปอยู่ไกลห้างไกลบ้านห้างไกลเมืองนะครับจะสำนึกไม่ว่าตัวเองคือคนตายจะสำนึกไม่ว่าตัวเองคือคนดิซานนะครับดีใจที่หลายคนไม่ลืมดีใจทุกคนยังมีความสวยงามในตัวตนนะครับยังผู้ตายยังแรงตายยังมีการรำนะครับนะรำอีสานรำเนื้อรำตายก็แล้วแต่แหละนะครับรำภาคกลางก่งยาวก็แล้วแต่นั่นคือวัฒนธรรมประเพณีนะครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับการอยู่ในครอบครัวรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นที่บ้านเรามีอาจจะมีรุ่น90หนังเขียวมากอยู่ก็ยังในบ้านเราจะมีรุ่นที่10ปี16ปีนะครับหรือ20ปีแล้วก็รุ่นผู้หลักผู้ใหญ่50 60ปี40กว่าปีนะครับรุ่นต่อรุ่นการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนั่นคือสิ่งสำคัญการส่งต่อรุ่นต่อรุ่นนั่นคือคุณค่านะครับให้กับคนนะครับเพราะว่าณวันนี้เราเห็นมากมายนะครับหลากหลายประเพณีและวัฒนธรรมในภูเก็ตของเราไม่ว่าจะเป็นพี่น้องจีนพี่น้องไทยพุทธมุสลิมก็แล้วแต่นะครับอัตลักษณ์ชาติพันธุ์วัฒนธรรมมันยังคงคุณค่าแล้วก็ยังคงอยู่กับกลุ่มชนต่างๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะครับและก็มันถือว่าเราก็เห็นว่าอ่ะนั่นพี่น้องอุรักราโวยนั่นพี่น้องไทยมุสลิมนั่นพี่น้องไทยซิกนะครับนั่นพี่น้องจากพี่น้องมอนนั่นพี่น้องไทยพุทธนครศรีธรรมราชจากไทยพุทธฝ่ายมอนฝ่ายกาญจนบุรีนะครับภาคกลางที่มาปนมาโยกกันในภูเก็ตมากมายนะครับพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดเรากามันไม่ให้ไปนะครับแล้วก็มันยังส่งคุณค่าของมันคนเราเติมเต็มคุณค่าของคนนั้นมันเติมเต็มได้ด้วยตัวเองของเรานะครับการลดขาก็ตัวเองกันให้ตัวเองติดลดขาแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าคนไม้ซ่าเร่ยคนไม้ขาโว้บันนีโว้ไม้ขาโว้ไม่มีไรเลยนะครับมันก็คือนี่แหละที่เขาแรงนะครับอย่าไปทำสิ่งที่เลวอย่าไปติดยาเสพติดพอติดยาเสพติดแน่นอนสิ่งที่เราเห็นตอนนี้นะครับคือมดครอบครัวแตกสลายราวชั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเมียทั้งลูกอนาคตการงานมดทุกสิ่งทุกอย่างจบถูกจับไปเด็กกำพร้าพ่อแม่เด็กต้องอยู่โรงเรียนเขาเรียกกันโรงเรียนที่ปักในโรงเรียนไม่ได้รับบ้านเพราะว่าพ่อแม่ถูกจับหมดแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันณวันนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่า
ทุกคนเป็นห่วงนะครับเราในฐานะนักจัดรายการเราก็เป็นห่วงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เป็นห่วงนะครับมีคนโทษเจ้าหน้าที่โทษนู้นโทษนี้คนนั้นนี่โทษกันไปโทษกันมาโทษกันไปโทษมาเราไม่ได้โทษตัวเองเลยนะครับเราโทษเขาโทษเขาทั้งเพนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ต้องลบมาแลตัวเองนะครับอย่าโทษเขาอย่างเดียวบางทีสิ่งนี้มันเกิดขึ้นบางทีอาจจะเป็นเราเป็นต้นคิดต้นสร้างท่านมันขึ้นมาก็ได้นะครับมันก็เลยให้เกิดสิ่งนั้นที่มันไม่ดีขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็ต้องเป็นคนที่ปรับเปลี่ยนแล้วก็เป็นคนที่ต้องแก้ปัญหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับชีวิตยังมีอีกหลายสิบปีนะครับก็ทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทำประโยชน์ให้กับชุมชนสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็อย่างนึงพี่น้องครับบางเรื่องบางราวเราก็ไม่ถึงขนาดที่ต้องปรับปรำเราไม่ถึงขนาดที่ต้องเกลียดชังจนเอาไปนอนตายนะครับอย่างหนึ่งสิ่งที่สวยงามนั่นคืออาแค้นรับแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เขาต้องการโอกาสคนที่เขาต้องการก้าวมาในสังคมที่ดีแล้วก็กลับคืนมาเป็นคนที่ดีเผื่อจะล้อล้อมสังคมจะเป็นคนที่ดีที่เป็นตัวอย่างคนที่ดีให้กับคนที่เขากำลังนะครับกำลังจะทำดีนะครับถ้าเราเปิดโอกาสแน่นอนโอกาสตรงนั้นก็สามารถสร้างคนขึ้นมาได้นะครับเราเป็นคนเราสร้างคนขึ้นมาได้มันคือสิ่งที่ยากให้ทุกคนทำนะครับพี่น้องครับนี่ก็วันนี้เรื่องราวก็อาจจะวิชาการนิดนึงนะครับพี่บังนะครับวิจิตรการนะครับวันนี้ก็ถึงเวลา 17:56 นาทีนะครับก็เดี๋ยวสักเพลงสองเพลงก็รู้สึกว่าไม่ถึงเพลงแล้วนะนะครับเดี๋ยวก็ครบตรงชาติลาพี่น้องครับขวางข้าวลาแล้วกับรายการโซโทภูเก็ตวันนี้กรมประชาสัมพันธ์นะครับกับกาซิโอยุทธาแมกเกอร์รายการท้องถิ่นของเรานะครับลำลากันไปก่อนพี่น้องนะครับพบกันแล้วพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าวสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

นกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ภาคธุรกิจจังหวัดภูเก็ตร่วมสะท้อนปัญหาโนมินีผังเมืองแรงงานต่อคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชูศักยภาพเศรษฐกิจและการลงทุนจังหวัดภูเก็ตประชุมคณะทำงานฝ่ายการแสดงและนิทรรศการเตรียมความพร้อมจัดประชุม Enterprise General Meeting and World Conference 2026และจังหวัดภูเก็ตร่วมพลังสร้างสรรค์สังคมแห่งการแบ่งปันจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล30ปีใจสั่งมาสนับสนุนศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและสโมสรโรตารีภูเก็ตอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
1: ข้าราชการคือพลังขับเคลื่อนประเทศภายใต้นโยบายรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชนให้รวดเร็วเข้าถึงง่ายและเป็นธรรมด้วยปณิธานซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ยึดมั่นความดีมีจิตมุ่งบริการสืบสานงานเพื่อปวงประชาทุกภารกิจยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล1เมษายนวันข้าราชการพลเรือนร่วมทำงานด้วยหัวใจเพื่อประเทศไทยที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เริ่มกันที่ข่าวแรกภาคธุรกิจจังหวัดภูเก็ตร่วมกันสะท้อนปัญหาโนมินีผังเมืองแรงงานต่อคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชูศักยภาพเศรษฐกิจและการลงทุนคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อศึกษาศักยภาพด้านเศรษฐกิจการลงทุนการส่งออกและทรัพย์สินทางปัญญาพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจโดยเฉพาะข้อจำกัดด้านการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติปัญหาโนมินีการปรับผังเมืองและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาและเสนอแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมวันนี้วันที่14กันยายน2569ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์ประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อศึกษาข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนการส่งออกและทรัพย์สินทางปัญญาของจังหวัดภูเก็ตโดยมีนายรอมฎอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนางสาววรณิษฐ์อภิรัตน์จิรวงศ์พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตพลตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายเฉลิมพงษ์แสงดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดภูเก็ตนายสรายุทธ์มันลำนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการร่วมชี้แจงข้อมูลและสะท้อนปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะนายสัมฤทธิ์แทนทรัพย์ประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการลงพื้นที่ของคณะกรรมการมุ่งศึกษาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาและจัดทำข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศสำหรับประเด็นที่ภาคธุรกิจสะท้อนต่อคณะกรรมการมีทั้งข้อจำกัดด้านการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากและมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแต่ยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายรวมถึงปัญหาการเข้ามาประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติโดยใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือครองหรือจดทะเบียนกิจการแทนหรือนอมินีซึ่งเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความสำคัญตลอดจนข้อเสนอแนะให้พิจารณาผลกระทบจากนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนของชาวต่างชาติโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนายสรายุทธ์มันลำนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตผู้แทนภาคธุรกิจได้เสนอให้ทบทวนและปรับปรุงผังเมืองจังหวัดภูเก็ตให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวซึ่งเป็นกำลังสำคัญของภาคธุรกิจและการบริการในพื้นที่รวมทั้งการแก้ปัญหาธุรกิจโนมินีควรดำเนินการอย่างจริงจังบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมโดยมุ่งตรวจสอบเฉพาะกลุ่มที่กระทำผิดที่ใช้โครงสร้างธุรกิจอำพรางหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ควรเหมารวมผู้ประกอบการต่างชาติหรือผู้ลงทุนที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดเป็นผู้กระทำผิดเพราะในความจริงผู้ที่เข้าข่ายกระทำความผิดมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นทั้งนี้การดำเนินงานของภาครัฐควรเน้นความแม่นยำโปร่งใสและมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่การตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นแหล่งที่มาของเงินลงทุนการเสียภาษีและการดำเนินธุรกิจจริงเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันต้องสื่อสารข้อมูลอย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนอย่างไรก็ตามภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวและการลงทุนจากทั่วโลกหากการปราบปรามถูกมองว่าเป็นการเหมารวมหรือสร้างภาพลับเชิงลบต่อการลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายดังนั้นแนวทางที่เหมาะสมคือการจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่ดำเนินการธุรกิจอย่างถูกต้อง พื่อรักษาสมดุลระหว่างการบังคับใช้กฎหมายการคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวสำหรับข้อมูลด้านเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตสะท้อนถึงศักยภาพด้านการลงทุนมาอย่างต่อเนื่องโดยในปี2568มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน88โครงการมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 12,605 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ36ขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 5,000 ล้านบาทและมูลค่าการส่งออกขยายตัวมากกว่าร้อยละ25ส่วนปี2569จังหวัดภูเก็ตมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 263,000 ล้านบาทแม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงร้อยละ 1.71 ขณะที่มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI จำนวน9โครงการและภาคธุรกิจโรงแรมยังมีการก่อสร้างและขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นซึ่งหลังจากนี้คณะกรรมการเตรียมนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตไปประกอบการศึกษาและพิจารณาพร้อมขอให้

เก็ตพร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายการแสดงและนิทรรศการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแสดงและนิทรรศการรวมถึงพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเจ้าภาพการประชุมระดับโลกที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการแสดงที่สำคัญได้แก่งานเลี้ยงต้อนรับในวันที่28ตุลาคม2569ณโรงแรมดวงจิตตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตขบวนพาเหรดในวันที่31ตุลาคม2569ณย่านเมืองเก่าภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและงานกาล่าดินเนอร์ในวันเดียวกันโดยพิจารณารูปแบบการแสดงที่สะท้อนอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตอาทิการแสดงไทยสีภาพรามโนราฟ้อนกองยาวคาบาเล่โชว์ลิเกฮูลูและลองเงงรวมถึงการจัดนิทรรศการภายในงานเพื่อเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการสนับสนุนการจัดงานทั้งด้านสถานที่อาหารเครื่องดื่มการจัดพื้นที่สำหรับนักแสดงและการกำหนดตารางเวลาการแสดงตลอดจนการประสานงานและงบประมาณโดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนำรายละเอียดไปหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปขอบเขตการสนับสนุนและนำเสนอที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาต่อไปพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดประชุม Interpol General Meeting and World Conference 2026 GMNWC 2026เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานจากทั่วโลกปิดท้ายกันที่ข่าวจังหวัดภูเก็ตรวมพลังสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล30ปีใจสั่งมาสนับสนุนศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและสโมสรโรตารี่ภูเก็ตเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาที่ตลาดวินเทจภูเก็ต77อำเภอเมืองภูเก็ตนายรอมฎอนฮาญีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล30ปีใจสั่งมารวมพลคนรักเสกโลโซโดยมีนายรัยวัฒน์อารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายแพทย์วิรศักดิ์หล่อทองคำผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนายกสมาคมโรตารี่ภูเก็ตนายสมนึกจริตงามคณะผู้จัดงานรวมทั้งส่วนราชการภาคเอกชนผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากโอกาสนี้นายรอมฎอนฮาญีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบเงินสนับสนุนเพื่อสาธารณกุศลจำนวนแห่งละ 100,000 บาทให้แก่ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและสโมสรโรตารี่ภูเก็ตเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานด้านสาธารณสุขการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่างไรก็ตามการจัดงานในครั้งนี้เกิดจากพลังความร่วมมือของคนภูเก็ตในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับภารกิจสำคัญด้านสาธารณสุขของจังหวัดภูเก็ตพักสักครู่กลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

ัดมิเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะ

0: เพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะวัดพระทองหรือพระผุดกำหนดจัดงานทำบุญประเพณีวันศาสตร์เดือน10ทุกปีสำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายน2569เริ่มพิธีเวลา 7:00 นถึงเวลา 12:00 นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้พักสักครู่แล้วกลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
2: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ก่อนจะแชร์ข้อมูลใดๆหยุดตรวจสอบให้แน่ใจเสียก่อนว่าเป็นเรื่องจริงข้อมูลเท็จอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เช็คก่อนแชร์ด้วยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสังคมที่ปลอดภัยห่างไกลข่าวปลอมหยุดก่อนแชร์เพื่อส่วนรวมและตัวคุณด้วยความห่วงใยภัยสังคมออนไลน์จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
5: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
4: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

การเสียสิทธิ์ในที่ดินโดยไม่สมัครใจสิทธิที่ทุกคนต้องรู้ครับก่อนที่จะเสียสิทธินั้นไปครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนครับว่าสิทธิในที่ดินหมายความว่าอย่างไรมีกี่ประเภทครับสิทธิในที่ดินมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆครับได้แก่1กรรมสิทธิ์2สิทธิครอบครองครับกรรมสิทธิ์หมายความว่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เป็นประเภทโฉนดที่ดินครับส่วนสิทธิครอบครองหมายถึงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ประเภทหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส3นส3กหรือแม้กระทั่งที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆครับจะเห็นว่าการแบ่งที่ดินเป็น2ประเภทนี้มีผลต่อการถูกสูญเสียไปซึ่งสิทธิในที่ดินครับเรามาดูกันครับว่าการสูญเสียสิทธิในที่ดินทั้ง2ประเภทมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการสูญเสียที่ดินในประเภทกรรมสิทธิ์ครับจะถูกครอบครองปรปักษ์ได้การครอบครองปรปักษ์หมายถึงการที่มีบุคคลใดๆเข้ามาแย่งการครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง10ปีบุคคลนั้นสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อแสดงว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ครับหรือกรณีสิทธิครอบครองบุคคลนั้นสามารถที่จะแย่งกันครอบครองได้ผู้ที่ถูกแย่งกันครอบครองจะต้องฟ้องเอาคืนซึ่งการครอบครองภายใน1ปีครับนับแต่วันที่ถูกแย่งกันครอบครองจะเห็นได้ว่าหากท่านไม่อยากสูญเสียสิทธิในครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ของท่านไปท่านจะต้องหมั่นตรวจตราตรวจเช็คตรวจสอบรังวัดที่ดินของท่านอยู่เสมอครับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลใดๆก็ตามเข้ามายึดถือครอบครองที่ดินของท่านได้หากพบว่ามีบุคคลใดเข้ามาครอบครองที่ดินของท่านท่านจะต้องรีบทำการขับไล่หรือแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกภายในอายุความ3เดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดต่อไปครับหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถเข้าขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศใกล้บ้านท่านขอบคุณครับ

0: ดนี้คือรายการโลกบรรทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการโลกบรรทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันเรวดีดีลารุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ถขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: ขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัย

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาคผู้นำสหรัฐระบุสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในปีนี้และสหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาจำนวน77คนจากพฤติการจัดตั้งเครือข่ายและแทรกแซงผลการเลือกสว.ในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คน
2: นายภาสกรสิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายหลังดำเนินการไต่สวนจำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พ.ศ. 2567ซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ส่งพยานหลักฐานและรายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศโดยจำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้าผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันจำนวน26คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนและบุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561เช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินด้วยด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันว่าการพิจารณาของกกต.มีความเป็นอิสระและอยู่ในกรอบของกฎหมายโดยพิจารณาจากคำร้องพยานบุคคลและพยานที่เกี่ยวข้องทุกด้านไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจและไม่มีแรงกดดันจากสังคมหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างแน่นอน
3: การพิจารณาของกกต.ทุกท่านมีความเป็นอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเป็นอิสระของกกต.ทุกท่านในการพิจารณาก็อยู่ในกรอบของกฎหมายพอมาถึงในชั้นของกกต.เองเนี่ยทุกท่านก็จะพิจารณาเหมือนกันจากคำร้องคำคัดค้านพยานบุคคลแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องดูทุกด้านไม่ว่าจะเป็นพยานทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเงินหรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันพยานแวดล้อมต่างๆนี่คือเกณฑ์นะครับในการพิจารณาของกกต.เราไม่ได้พิจารณาตามอำเภอใจหรือแรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2: สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้กกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันซึ่งหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนหรือหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปเฉาพิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้จัดทำหนังสือประสานขอข้อมูลไปยังกกต.เพื่อนำมติคดีหัวสว.มาประกอบพิจารณาในสำนวนคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.ของ DSI ตามสำนวนของ DSI ซึ่งมีประเด็นของการสอบปากคำและพยานหลักฐานที่ได้รวบรวมไว้แล้วและจำเป็นต้องรอข้อเท็จจริงและรายงานข้อมูลความเห็นการวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการการเลือกตั้งมาประกอบการพิจารณาก่อนสรุปสำนวนและมีความเห็นสั่งฟ้องหรือไม่ต่อไปประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน Gas Tech 2026งานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกพร้อมชูแนวทางขับเคลื่อนพลังงานเชื่อมโยงกับการลงทุนและตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านพลังงานในระดับภูมิภาค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาในงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจากกว่า15ประเทศเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการสร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความยั่งยืนในราคาที่ประชาชนเข้าถึงได้ผ่าน3แนวทางสำคัญได้แก่แนวทางแรกการสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNGรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเพื่อลดผลกระทบจากราคาในตลาดโลกแนวทางที่2การทำให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นได้จริงเตรียมจัดงบประมาณ 50,000 ล้านบาทในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้เพื่อสนับสนุนครัวเรือนในการติดตั้งโซลาร์เซลล์และยกเว้นภาษีนำเข้าอุปกรณ์บางประเภทช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ประชาชนพร้อมต่อยอดพลังงานชีวภาพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแนวทางที่3เชื่อมโยงพลังงานกับการลงทุนปรับปรุงกฎระเบียบและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพสูงกว่า 60,000 ตารางกิโลเมตรในทะเลอันดามันเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาค
5: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech 2026เน้นย้ำถึงบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานที่ทั่วโลกให้ความสำคัญกับความมั่นคงราคาที่เข้าถึงได้และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่รอบที่26ในเขตน้ำลึกทะเลอันดามันพื้นที่กว่า6,200 ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้ไทยยังเตรียมขยายศักยภาพการรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากเดิม19ล้านตันเพิ่มเป็น27ล้านตันต่อปีเพื่อรองรับความต้องการพลังงานในภูมิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมาย Net Zero 2050โดยประเทศไทยเร่งผลักดันเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำทั้งไฮโดรเจนแอมโมเนียและเทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนหรือ SSC โดยมีโครงการนำร่อง ArtistCCS Project ที่ผ่านการตัดสินใจลงทุนในขั้นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: สอดคล้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เสนอนโยบาย3มิติมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยทิศทางการดำเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดว่ากฟผ.พร้อมปรับบทบาทจากการเป็นผู้ผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวไปสู่การเป็นผู้เชื่อมโยงระบบนิเวศพลังงานและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศเพื่อรักษาความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับความยั่งยืนโดยกฟผ.ได้วาง3ทิศทางหลักในการขับเคลื่อนมุ่งสู่พลังงานสะอาดได้แก่นวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนมุ่งเน้นการผลิตพลังงานสะอาดเช่นโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดในเขื่อนต่างๆโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับซึ่งเปรียบเสมือนแบตเตอรี่พลังงานสะอาดขนาดใหญ่ตลอดจนการศึกษานวัตกรรมใหม่อย่างโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก SMRการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้ายกระดับระบบส่งไฟฟ้าให้มีความยืดหยุ่นและแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อรองรับพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการพยากรณ์และควบคุมการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งมีระบบประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการเตรียมพร้อมรองรับโครงสร้างพลังงานอนาคต
6: เราจำเป็นต้องมีการปรับตัวรองรับการเข้ามาของฟิวเจอร์แอนด์ยูสเซชันใหม่ๆเรามีการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของ PPA เป็นปาร์ตี้แอคเซสนะครับเรามีระบบ ซื้อขายพลังงานสีเขียวชื่อว่า UGT 1 UGT 2นะครับอันนี้เตรียมความพร้อมอยู่แล้ว
1: ด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแสดงศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในงาน GasTech 2026นำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
7: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าทททได้เข้าร่วมจัดแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในเวทีการประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลก GasTech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคทั้งนี้ททได้นำเสนอแนวคิด Power of Journeyต่อยอดจากยุทธศาสตร์ Healing is the New Luxury ภายใต้ทีม Feel All the Feelings สู่สายตาผู้นำและนักธุรกิจกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศทั่วโลกภายในบูธของททมุ่งเน้นการมอบประสบการณ์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยอาทิการสาธิตชงชาไทยการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยกิจกรรมนวดแผนไทยและมวยไทยควบคู่กับการโปรโมทเส้นทางท่องเที่ยวแบบ20 Low Carbon Lifestyle พร้อมแจกยาดมสมุนไพรที่เป็นของที่ระลึกเพื่อเปิดมุมมองใหม่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางที่ช่วยเติมเต็มสมดุลชีวิตซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการเดินทางและดึงดูดนักเดินทางคุณภาพตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือไมซ์จากนานาประเทศได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยไม่พบคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและเร่งพิสูจน์หาแหล่งต้นทางยืนยันไม่พบความเชื่อมโยงกับศูนย์ Data Center
2: นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบคราบน้ำมันรั่วไหลในท่อระบายน้ำบริเวณถนนพระราม3ว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาได้พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยได้ดูดน้ำและน้ำมันขึ้นมาแล้วประมาณ 20,000 ลิตรในจำนวนนี้เป็นน้ำมันประมาณ20%หรือราว 4,000 ลิตรและล่าสุดได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุอย่างละเอียดเป็นท่อขนาด14นิ้วจำนวน2ท่อมีอัตราการไหลประมาณ 400,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยบริษัทยืนยันว่าไม่พบรอยรั่วบริเวณท่อส่งน้ำมันแต่ยังคงมีคราบน้ำมันซึมขึ้นมาบนผิวน้ำเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งประเมินว่าอาจเป็นคราบน้ำมันเก่าที่เคยค้างอยู่ในโพรงใต้ดินแล้วถูกน้ำฝนดันออกมาสู่ท่อระบายน้ำจึงต้องตรวจสอบและพิสูจน์เพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานต่อจากนี้พบว่าปริมาณน้ำมันไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยวันนี้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมนำตัวอย่างคราบน้ำมันที่พบส่งตรวจพิสูจน์ว่าเป็นน้ำมันประเภทใดเพื่อวิเคราะห์แหล่งที่มาและหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามเบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์ Data Center เนื่องจากอยู่คนละพื้นที่กันชนันชิดาสังทองรายงาน
1: คณะอนุกรรม

0: ร่วมกันกำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันรวมถึงการลดขั้นตอนในกระบวนการอนุญาตของภาครัฐสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาที่ระบบและกระบวนการควบคู่กับการใช้บังคับกฎหมายและเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมชี้จุดเสี่ยงและเสนอแนวทางแก้ไขพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ลดขั้นตอนลดการพบปะเจ้าหน้าที่และลดการใช้ดุลพินิจที่อาจเปิดช่องให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติและอนุญาตเป้าหมายของรัฐบาลคือต้องการให้ทุกหน่วยงานมีโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าโดยกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการชุดนี้จะพยายามขับเคลื่อนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน1ปี
1: จะไม่มีการไปทำให้การขออนุญาตค้างอยู่ที่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งซึ่งนำไปสู่การเรียกรับนะครับอันนี้ก็จะไปช่วยลดขั้นตอนแล้วก็ลดการเรียกรับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดสามารถทำให้ระบบเกิดขึ้นซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทาง DGA ไปร่วมมือกับหน่วยงานที่มีการอนุมัติอนุญาตต่างๆไปดำเนินการ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติให้เดินหน้า3เรื่องสำคัญคือปลดล็อกกระบวนการขอใบอนุญาตโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเร่งพัฒนาระบบโดป้าไอเซอร์วิสของกระทรวงมหาดไทยให้เป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอติดตามและรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองลดขั้นตอนและการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำข้อเสนอแนะจากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยหรือไทย CAC มาปรับปรุงกระบวนการของ4หน่วยงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจติดต่อใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยมุ่งลดขั้นตอนเพิ่มความสะดวกและลดการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตกนิกาแก้วใสรายงาน
2: ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เบียดบังเงินวัดอยู่ระหว่างรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ปุพพาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีสมีโชติหรือนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและปราบตามการฟอกเงินหรือปปง.โดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปสำหรับกรณีที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการตรวจสอบที่วัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามนั้นผู้บังคับการกองปราบปรามระบุว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมาจากแหล่งใดเนื่องจากในส่วนของกองบังคับการปราบปรามยังไม่มีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำระดับจังหวัดเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมส่วนวันพรุ่งนี้จะประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาว
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและเอกชนในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมเร็วที่สุดโดยมอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของงบกลางวงเงินราว70ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วย
4: เรื่องปัญหาปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วแล้วในขณะนี้ก็ได้พยายามให้คณะรัฐมนตรีวัชรพลไปดูในรายละเอียดซึ่งกำลังดูว่าอาจจะต้องขอสุดรายละเอียดมาเสร็จแล้วบางส่วนอาจจะจำเป็นต้องของกลางกับท่านนายกเพื่อไปแก้ปัญหาให้เรียบร้อย
3: ด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรณีที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวจังหวัด

0: กาฬสินธุ์ในวันพรุ่งนี้จะเรียกประชุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวถือเป็นพื้นที่ที่เพิ่งเริ่มพบการแพร่ระบาดจึงต้องรีบเข้าควบคุมและกำจัดวงให้เร็วที่สุดพร้อมสั่งการให้กรมประมงเร่งสืบหาข้อเท็จจริงของการแพร่ระบาดดังกล่าวชวนันท์มาลีรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: ข่าวดีสำคัญสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ Startup Act เพื่อปรับกติกาให้ทันรูปแบบธุรกิจยุคใหม่ลดข้อจำกัดและช่วยให้สตาร์ทอัพไทยเริ่มต้นและเติบโตได้ง่ายขึ้นหัวใจสำคัญคือการเปิดทางให้สตาร์ทอัพระดมทุนได้หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการออกหุ้นกู้ที่เปลี่ยนเป็นหุ้นได้การเปลี่ยนหนี้เป็นทุนการจัดสรรหุ้นให้นักลงทุนรายใหม่รวมถึงเปิดให้บริษัทซื้อหุ้นของตัวเองคืนเพื่อนำมาเป็นแรงจูงใจให้พนักงานหรือผู้บริหารซึ่งจะช่วยดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมสร้างธุรกิจอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือลดความยุ่งยากในการติดต่อภาครัฐโดยกำหนดให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service คอยให้ข้อมูลรับรองและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ Startup ได้รับการรับรองจะได้รับสิทธิและประโยชน์เป็นเวลา5ปีส่วนธุรกิจเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech สามารถขยายได้สูงสุดถึง10ปีเรียกได้ว่า Startup Act ฉบับนี้มีเป้าหมายสำคัญคือลดข้อจำกัดเพิ่มโอกาสและสร้างพื้นที่ให้สตาร์ทอัพประเทศไทยเติบโตได้เต็มศักยภาพจากร่างกฎหมายจะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคาดว่าจะยุติลงภายในปีนี้โดยอาจเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าราคาน้ำมันเบนซินในสหรัฐจะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสงครามอิหร่านสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยอมรับเฉพาะข้อตกลงที่ถูกต้องและจะไม่ทำข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีนอกจากนี้สหรัฐอาจเลือกที่จะคงบทบาทในอิหร่านต่อไปและเก็บน้ำมันของอิหร่านไว้เหมือนกับกรณีของเวเนซุเอลาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นเกินกว่าระดับ$100ต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลจากการที่อิหร่านปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุสและซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์เปิดเผยในวันนี้ว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ตอนกลางของสิงคโปร์กลับมาอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอีกครั้งหลังค่าดัชนีมาตรฐานมลพิษทางอากาศในรอบ24ชั่วโมงหรือ PSI เพิ่มขึ้นแต่ระดับ102เมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นและเพิ่มขึ้นเป็น112เมื่อเวลา 15:00 น.จากที่ก่อนหน้านี้คุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางติดต่อกันเป็นเวลา4วันทั้งนี้คุณภาพอากาศที่ย่ำแย่ลงในสิงคโปร์มีสาเหตุจากสภาพอากาศแห้งแล้งในพื้นที่ทางตอนใต้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้จุดความร้อนและหมอกควันไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางตอนใต้ของเกาะสุมาตราและหลายพื้นที่ของเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซีย ขณะเดียวกันปัญหาหมอกควันข้ามแดนเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในบางพื้นที่ของมาเลเซียและเวียดนามตอนใต้แล้วต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคใต้ตอนบนและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 ซม.และเวลา 20:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.32 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:06 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 24 เซนติเมตรและเวลา 15:06 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 25 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ
2: ้
3: า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
14: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
15: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
16: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
15: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวโซรายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทั้ง5สถานีค่ะก็มาพบกับน้องฝนนะคะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวของการลุ้นขยายไทยช่วยไทยพลัสนะคะปลุกยอดไข้ช่วงปลายปีนะคะทำกลางสภาวะขาครองชีพที่ยังคงกดดันกระเป๋าเงินของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะการส่งสัญญาณล่าสุดจากนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่เตรียมจะขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนค่ะถือเป็นจังหวะสำคัญนะคะของรัฐบาลในการอัดฉีดกำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายของปีค่ะทางนี้เงินที่จะนำมาใช้ในโครงการเนี่ยทนายกระบุว่าจะนำเงินมาจากงบประมาณที่ยังคงเหลืออีกประมาณ 4-50,000 ล้านบาทมาดำเนินการซึ่งการดึงงบประมาณที่ยังคงเหลือค่ะกลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนในระดับฐานรากแต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศให้ฟื้นตัวนะคะขณะที่นายเอกนิติธันประภาสค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยท่านก็ระบุว่ากระทรวงการคลังพร้อมข้อเสนอไปพิจารณานะคะข้อนำข้อเสนอเนี่ยไปพิจารณาแล้วก็ยังคงยืนยันว่ายังมีงบประมาณหรือเม็ดเงินเลือเพียงพอสำหรับการต่ออายุโครงการและคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้นะคะทางนี้นายเอกนิติยังเพิ่ออีกว่าตลอดระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วง3เดือนที่ผ่านมาค่ะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 1.2 ล้านรายสามารถกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 150,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะการเตรียมขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเนี่ยถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต่างออกเสียงสนับสนุนนะคะเนื่องจากเป็นมาตรการที่บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องขาครองชีพได้อย่างเห็นผลจริงค่ะแต่ก็มีหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่ามาตรการนี้อาจจะเป็นเพียงการประคับประคองนะคะกำลังซื้อเพียงชั่วคราวเท่านั้นการที่รัฐบาลเลือกนำงบประมาณทียังคงเลือกค่ะมาชายเนี่ยถือเป็นกลยุทธ์การบริหารทางการเงินที่มองเห็นผลลัพธ์เร็วรั่วควิกวินนะคะโดยข้อดีในเชิงของการบริหารการรีดประสิทธิภาพจากงบประมาณปีปัจจุบันที่ซุ่มเสี่ยงต่อการเบิกจ่ายไม่ทันหรือว่าเงินงบกลางคงเลื่อจากโครงการอื่นที่สิ้นสุดแล้วเนี่ยการนำมาหมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจท่านรักทันทีจะช่วยลดระยะเวลาการรอนโยบายค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับการตั้งนโยบายเข้าไปค่ะการตั้งงบประมาณก่อนไม่ค่ะแม้ว่าไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นมาตรการที่ได้ใจประชาชนแล้วก็เห็นผลในระยะสั้นแต่ในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจรัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมแผนรองรับนะคะหลังจากจบการขยายเวลา 1-2 เดือนนี้เพื่อไม่ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจสะดุดเมื่อมาตรการสิ้นสุดลงนะคะโดยรัฐบาลจะต้องกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ชัดเจนแล้วก็ค่อยๆลดอัตราการอุดหนุนเพื่อให้ประชาชนและก็ร้านค้าเนี่ยปรับตัวโดยไม่เสพติดมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐนอกจากนี้รัฐบาลจะต้องใช้ท่านข้อมูลจากโครงการต่อยอดในการดึงร้านค้ารายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการร้านค้ารวมทั้งต้องเปลี่ยนจากการแจกเงินส้มทบมาเป็นเพิ่มรายได้ที่แท้จริงผ่านการส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นการดึงดูดการลงทุนและก็การแก้ปัญหานี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืนนะคะการตัดสินใจดึงงบประมาณคงเลื่อมาใช้อย่างคุ้มค่านับเป็นการแก้โจทย์เศรษฐกิจเฉพาะหน้าที่สามารถบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในยามที่ราคาสินค้ายังคงตึงตัวนะคะแล้วก็อีกด้านยังเป็นการอัดฉีดสภาพคล่องลงสู้ร้านค้ารายย่อยแล้วก็เศรษฐกิจท่านรักในทันทีแม้โครงการจะได้เสี่ยงตอบรับอย่างล้นล่ำจากประชาชนแต่การอุดหนุนงบประมาณย่อมมีจุดสิ้นสุดค่ะดังนั้นความท้าทายที่แท้จริงของรัฐบาลจึงไม่ใช่อยู่ที่ว่าจะขยายเวลาโครงการในยาวนานเพียงใดนะคะแต่คือจะต่อยอดโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแล้วก็ฐานข้อมูลร้านค้ารายย่อยจากโครงการนี้ไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้ประชาชนหลังจากนี้ได้อย่างไรเมื่อระยะเวลาโครงขยายโครงการสิ้นสุดลงสิ่งที่จะเป็นตัววัดความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขยอดเงินหมุนเวียนในระบบช่วงส่งท้ายปีนะคะแต่คือความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจท่านรักที่จะเดินหน้าต่อโดยตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาอัดฉีดจากรัฐบาลต่อไปนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะมีต่อหรือไม่นะคะเดี๋ยวก็จะได้สับพ่นกันนะคะคาดว่าปลายเดือนเนี้ยน่าจะได้สับพ่นกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฝากฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะทีมชาติไทยลงแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยเวลา 16:17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเบิกนายเลกงสุงอธิบดีกรมพิธีการทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งโดยมีนายเลแคงไฮรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและข้าราชการระดับสูงฝ่ายเวียดนามและฝ่ายไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ เวลา 17:18 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับณที่นั้นนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคู่สมรสชุมชนคนไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายชองฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเวลา 8:50 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่65ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:08 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณองค์การบริหารส่วนตำบลปองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงและองค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานมามอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมาจำนวน50ชุดณองค์การบริหารส่วนตำบลงอ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา5อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายังเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทุกฝ่ายโดยทรงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและทรงห่วงใยความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละอดทนและมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังความสามารถการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน
2: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้วยกล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้คัดเลือกไม้จันหอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีลักษณะเหมาะสมยืนต้นตายตามธรรมชาติและมีพิธีบวงสรวงไม้จันหอมไปเมื่อวันที่20สิงหาคมโดยอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ดำเนินการตัดและแปรรูปไม้จันหอมได้ไม้จันหอมแปรรูปเป็นขนาดต่างๆจำนวน370ท่อน 1,350 แผ่นเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับไม้จันหอมมาแล้วทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะใช้ความรู้ความสามารถและความประณีตในการจัดทำพระโกฏจันทร์และพระหีบไม้จันทร์ให้เป็นไปตามแบบแผนโบราณราชประเพณีพร้อมบันทึกองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติตั้งแต่การจัดหาต้นจันทร์หอมพิธีบวงสรวงพิธีตัดต้นจันทร์หอมและขั้นตอนการจัดสร้างโดยละเอียดและสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และสืบทอดองค์ความรู้ให้แก่อนุชนจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดสตูลจัดพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสตูลประจำปี2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลภายใต้แนวคิด

0: สาธารณภัยฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานกับทีมกู้ภัยแห่งชาติยูซ่าไทยแลนด์ยกระดับกู้ภัยไทยสู่สากล
1: พลเอกศิวะพระมรทัศน์กรมวังผู้ใหญ่ประจำวังสุโขทัยร่วมติดตามพิธีการฝึกเตรียมความพร้อมให้กับสุนัขทรงเลี้ยง MICIF และสุนัขทรงเลี้ยงนาตาชาเพื่อเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานสุนัขกู้ภัยตามหลักเกณฑ์ขององค์การสุนัขกู้ภัยสากลหรือ ICAOโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมกล่าวว่าการที่สุนัขทรงเลี้ยงได้เข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานระดับสากลในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงศักยภาพสูงสุดของสุนัขกู้ภัยเท่านั้นแต่ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการค้นหาและกู้ภัยของประเทศไทยให้เท่าเทียมกับระดับสากลพร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สุนัขทรงเลี้ยงสามารถปฏิบัติงานบูรณาการร่วมกับทีมค้นหาและกู้ภัยตึกถล่มแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถือเป็นเกียรติสูงสุดที่ได้มีส่วนร่วมในการประสานงานและจัดเตรียมการฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนซึ่งการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้จะมุ่งส่งเสริมภารกิจการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยของประเทศต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
0: กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับผู้แทนสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสื่อยุคใหม่ชูบทบาทสื่อภาครัฐที่พึ่งพาได้ในยามวิกฤตและก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี AI
2: นางทัศนียาพรดวงแก้ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสวท.ให้การต้อนรับนายหลีซื่อหยางตัวแทนฝ่ายวางแผนและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และนายหลีซินซื่อฝ่าย AI และ Data Center คณะสำนักข่าวซินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางมาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานด้านสื่อระหว่างวันที่13ถึง19กันยายนนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตและเผยแพร่ข่าวสารรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนไทยและจีนโดยผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยได้กล่าวเน้นย้ำถึงบทบาทของการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและโซเชียลมีเดียในฐานะสื่อสาธารณะภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลว่ามุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้โดยสัดส่วนรายการประกอบด้วยสาระความรู้และข่าวสารร้อยละ70และความบันเทิงร้อยละ30กรมประชาสัมพันธ์ยังคงครองใจประชาชนและเป็นช่องที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดในยามเกิดสถานการณ์วิกฤตเช่นอุทกภัยหรือแผ่นดินไหวนอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบขยายช่องทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหลักพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในงานเบื้องหลังทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบข่าวปลอมและการช่วยผลิตอินโฟกราฟิกเพื่อให้ทันต่อพฤติกรรมของผู้ชมยุคใหม่ควบคู่ไปกับการสื่อสารสู่ระดับสากลผ่านทาง NBT World ที่นำเสนอข่าวสารภาคภาษาอังกฤษและซอฟต์พาวเวอร์ของไทยขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่96ยังคงทำหน้าที่อย่างแข็งแกร่งผ่านเครือข่ายกว่า100สถานีทั่วประเทศพร้อมสืบสารเอกลักษณ์และงานพระราชพิธีสำคัญของชาติสำหรับการเดินทางมาเยือนของคณะสำนักข่าวซินหัวในครั้งนี้นอกจากจะมีการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแล้วยังมีกำหนดการศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมไทยณสถานที่สำคัญต่างๆเช่นพระบรมมหาราชวังสนามมวยราชดำเนินรวมถึงการเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมชมโบราณสถานตลาดน้ำและเรียนรู้ศิลปะการแสดงโขนซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปนันนภาแสนตุ้มรายงาน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต

0: ติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 20นาฬิกา20นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่ากองทัพเกาหลีเหนือดำเนินการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีหน่วยทหารเข้าร่วม5หน่วยเพื่อเป็นการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์และระบบการรบรูปแบบใหม่อาทิอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายประเภทขีปนาวุธร่อนทางยุทธวิธีขีปนาวุธนำวิถีทางยุทธวิธีและเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องขนาดใหญ่ซึ่งอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอนุภาพการทำลายล้างมหาศาลด้วยการระดมยิงถล่มแบบรวมศูนย์โดยสามารถโจมตีเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างแม่นยำไม่พลาดเป้าการฝึกซ้อมทางทหารดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นดำเนินการซ้อมรบร่วมภายใต้ชื่อรหัส Freedom Aid เมื่อวันที่7ถึงวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมดำเนินมาตรการห้ามประชาชนครอบครองใช้งานหรือขนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนของโดรนในเขตพื้นที่กรุงปักกิ่งท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่15พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ครอบครองโดรนจะต้องทำลายหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ดังกล่าวออกจากพื้นที่กรุงปักกิ่งก่อนมาตรการมีผลบังคับใช้โดยผู้ที่ฝ่าฝืนอาจถูกยึดโดรนและปรับเงินตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรก็ตามทางการกรุงปักกิ่งจะให้เงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่นำโดรนไปทำลายหรือขายคืนผ่านช่องทางรับซื้อรวมถึงบริการจัดส่งโดรนออกนอกเมืองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้โดรนในบางกรณีอาทิการต่อต้านการก่อการร้ายการเกษตรการบรรเทาภัยพิบัติและการวิจัยนายเกนตะโคจะผู้สมัครที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครัฐบาลภายใต้การนำของนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชนะการเลือกตั้งผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาด้วยคะแนนกว่า 420,000 คะแนนเหนือนายเดนนิทามากิผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาคนเดิมที่ได้คะแนนประมาณ 270,000 คะแนนโดยนายโคจะชูนโยบายสนับสนุนแผนของรัฐบาลกลางญี่ปุ่นที่ให้ย้ายฐานทัพอากาศฟูเทนมาของนาวิกโยธินสหรัฐไปยังพื้นที่ที่ชุมชนอยู่อาศัยเบาบางกว่านี้แทนการย้ายฐานทัพออกจากจังหวัดโอกินาวาทั้งหมดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังพลทั้งหมดราว 54,000 นายที่ประจำการในญี่ปุ่นส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดโอกินาวาขณะที่ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานทัพสหรัฐมานานหลายปีทั้งคดีล่วงละเมิดทางเพศมลพิษเสียงรบกวนและอุบัติเหตุจากเฮลิคอปเตอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้นำโดยชนาธิปสงกรสินกัปตันทีมพร้อมด้วยนิโคลัสมิเคลสันฟูลแบ็กจากสโมสรเอลเวอร์สแบกในบุนเดสลีกาเยอรมนีขณะที่แนวรุกยังมีสุภโชคสารชาติและธีรพัฒน์ปรือทอง2ผู้เล่นจากสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมในศึก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าพอใจและตื่นเต้นที่จะได้ทำงานร่วมกับทีมชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่ดีที่สุดส่วนในตำแหน่งแบ็กซ้ายที่เรียกแบ็กซ้ายอาชีพมาติดทีมเพียงคนเดียวนั่นคือนิโคลัสมิเคลสันมองว่าชัยพลอดทนสามารถเล่นและทดแทนตำแหน่งดังกล่าวได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถานเวลา 16:00 น. 29กันยายนพบเวียดนามเวลา 19:30 น. และ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์เวลา 16:00 น. เมืองพัทยาร่วมกับจังหวัดชลบุรีและพันธมิตรจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026ติดตามได้จากรายงาน
4: นายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีระพงษ์ พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีกร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mamaซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.1 กิโ

0: 195กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่ง Family Run โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผาเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คนผานิชคาดมากรายงาน
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวินเซิร์ฟทีมชาติไทยโดยนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่านักกีฬาลงฝึกซ้อมในทะเลซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงเป็นครั้งแรกหลังสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นภาพรวมถือว่านักกีฬามีความพร้อมเต็มที่ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยได้เข้าโปรแกรมเตรียมร่างกายและเสริมกล้ามเนื้อด้วยการเข้ายิมเวทและคาร์ดิโอเป็นเวลา2ชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางเข้าเมืองนาโกย่าในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชปาร์คกีวอนกล่าวว่าให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นการเข้ายิมครั้งแรกในรอบ2สัปดาห์สำหรับการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20จะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานปิดท้ายที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยนายกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทยจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในขณะนี้สภาพร่างกายโดยรวมสมบูรณ์แต่จะต้องบริหารการฝึกซ้อมและดูแลร่างกายให้เหมาะสมหลังผ่านศึกคิงครับครั้งที่39เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมชาติไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วม4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงตั้งเป้าคว้าให้ครบทั้ง4เหรียญทองปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อวันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการติโดยพระราชสิทธิมงคล
4: คนเราใช่จะทำอะไรถูกไปเสียทุกอย่างก็หาไม่การติจึงเท่ากับเป็นการเตือนสติให้ได้แก้กลับตัวเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ดังปรากฏในธรรมบทคุถกนิกายว่านิธีนางวะปวัตตารังเป็นต้นความว่าคนเราควรคบบัณฑิตผู้ฉลาดซึ่งคอยว่ากล่าวชี้ความผิดเช่นเดียวกับคนที่บอกขุมทรัพย์ให้หมายความว่าใครบอกขุมทรัพย์ให้เราก็ดีใจมากฉันใดใครมาตำหนิเราด้วยความหวังดีก็ควรจะดีใจเหมือนกับได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นผู้จะบำเพ็ญวัดปฏิบัติไม่ว่าทางไหนต้องรักษาศีลเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเสมอ
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ e-livingview.nationalhealth

0: www.ofr.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการส่งเสริมการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและด้วยผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศจึงเป็นชื่อของการประกวดนี้ค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าดาวสองเมืองเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวิน

สายลมหอบไอหมอกเย็นยะเยือกกระโชกซัดผ่านชะง่อนผาบนยอดเขาสูงเทียมเมฆแผ่นฟ้าคืนนี้ดำสนิทประดับประดาด้วยหมู่ดาวสีเงินวาวเต้นระยิบระยับณเบื้องล่างแสงไฟดวงเล็กๆนับหมื่นดวงพากันเปล่งแสงแข่งกับหมู่ดาวบนท้องฟ้าเด็กหญิงวลาสุดตัวลงนั่งที่ลานโล่งริมผามองไปยังเบื้องล่างอย่างตื่นตาพร้อมกับความสงสัยแหล่งกำเนิดประกายไฟดวงเล็กๆนั่นเธอเคยเอ่ยถามปู่จนได้รู้ว่าเป็นดวงไฟที่เกิดจากสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์แม้ปู่จะบอกว่าแสงจากดวงไฟนั้นสวยงามสู้แสงจากดาวบนท้องฟ้าไม่ได้กระนั้นเธอก็อยากลงไปเห็นกับตาตัวเองสักครั้งหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเด็กหญิงสะดุ้งหันไปมองทางต้นเสียงเพ่งมองอย่างใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยหิ่งห้อยนับร้อยเปล่งแสงน้อยๆเกาะตามใบไม้ระยิบระยับสวยไม่แพ้ดาวบนฟ้าแล้วก็ดาวในเมืองชายชราค่อยๆเดินฝ่าความมืดออกมาปู่เธอร้องทักขึ้นเผยรอยยิ้มอันเปี่ยมสุขแทบทุกค่ำคืนเธอจะแอบมาที่ริมผาแห่งนี้และก็เป็นปู่นั่นเองที่รู้ว่าจะตามหาได้ที่ไหนถ้าหากไม่เห็นเธอนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ค่ำแล้วมาทำไมชายจราพูดด้วยน้ำเสียงแฝงความกังวลใจไว้เต็มอกก็อยากมาดูดาวบนดินมาตอนกลางวันจะเห็นแล้วจ้ะปู่เด็กหญิงส่งน้ำเสียงยอกย้อนไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อหรอกไม่มีทางเบื่อปู่ก็รู้ว่าหนูชอบดูดาวในเมืองมันสวยกว่าดาวบนฟ้าที่หนูเห็นจนเบื่อแล้วเธอพูดอย่างกับคนที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักเดี๋ยวก็จะได้ลงไปแล้วไปนั่งมองให้เต็มตาทั้งวันทั้งคืนเลยเป็นไงเสียงแหบพร่าของใครบางคนลอยมาจากด้านหลังของปู่วาโพเด็กหนุ่มวัยเพิ่งเต็ม20ปรากฏตัวขึ้นก้าวมายืนเคียงข้างปู่เขาเบะปากกอดอกมองหน้าน้องสาวด้วยหางตาเด็กหญิงชักสีหน้าทันทีไม่พอใจในคำพูดประชดประชันของเขาทุกคราวที่เธอเอ่ยชื่นชมเมืองเขามักชักสีหน้าแล้วก็พูดกระทบกระเทียบออกมาไปไกลๆเลยอย่ามาหาเรื่องเด็กหญิงทำหน้าเงาจ้องมองผู้เป็นพี่โดยมีปู่ยืนสีหน้าตึงเครียดเหมือนคิดอะไรบางอย่างด้วยความหนักใจจนไม่ได้สนใจหลานทั้งสองซึ่งกำลังลับฝีปากกันอย่างไม่ยอมลดราวาศอกเรากำลังจะโดนไล่ให้ลงไปอยู่ข้างล่างทุกคนกำลังเศร้าเสียใจมีแต่เธอคนเดียวนั่นแหละที่ดีใจจนตัวสั่นว่าพอพูดเสียงเครียดทำไมจะต้องเสียใจลงไปแล้วมันอาจจะดีก็ได้ดียังไงแล้วเกิดแล้วก็เติบโตกันที่นี่ถ้าไปอยู่ข้างล่างแล้วจะทำมาหากินอะไรว่าโพพูดขึ้นอย่างไม่พอใจเด็กหนุ่มเตะหินก้อนหนึ่งกระดอนไปชายชราคุ้นคิดคำพูดของหลานชายใช่ว่าแกจะไม่รู้ว่าสิ่งที่รออยู่ข้างล่างนั่นคืออะไรแต่ไม่มีใครสามารถฝ่าฝืนคำสั่งของทางราชการได้สิ่งที่พวกแกอยู่ที่นี่มาก่อนจะประกาศเป็นเขตอุทยานด้วยซ้ำพวกแกถูกผลักดันและก็ขับลงจากเขาด้วยเหตุผลว่าเพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกแผ่วถางตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์ซึ่งมันไม่เป็นความจริงพวกแกรักป่าดูแลป่าเพราะว่าป่าดูแลชีวิต

แก่มาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษที่เกิดแล้วก็ตายในประเทศไทยแต่จะให้ทำอย่างไรใครจะมารับความจริงจากปากพวกแกยิ่งคิดชายชรายิ่งกลัดกลุ้มอยู่ในอกยังไงหนูก็จะไปพี่ว่าพอไม่อยากไปก็อยู่ไปสิไปแอบอยู่ก้นเหวนั่นไงไม่มีใครหาเจอหรอกเด็กหญิงชี้ว่าพลางทำสีหน้าเย้ยหยันผู้พี่ยิ่งกลายเป็นการยั่วยุจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันอย่างหนักปู่ยืนฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายอย่างอ่อนใจหลานรักทั้งสองปะทะอย่างไม่กลัวความเป็นพี่น้องจะพังพินาศจนผู้เป็นปู่ต้องเดินจากมาอย่างทนฟังไม่ได้

น้องสาวสะบัดหน้าใส่เดินกลับบ้านไปแล้วทิ้งพี่ชายไว้กับความกังแค้นนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเขาเกลียดเมืองเกลียดนายจ้างคนนั้นคนที่หลอกเขาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทนซ้ำยังขายเขาต่อให้กับเรือประมงถูกหลอกให้ไปทำงานอย่างหนักในเรือที่ไม่ได้มีเพียงปลาเรือที่แอบขนคนแปลกหน้าแปลกภาษาราว20คนจากเรือลึกลับลำหนึ่งขึ้นมาบนเรือเขาแล้วก็นำไปซ่อนอยู่ในห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือหลังเห็นตำรวจน้ำลาดตระเวนเพียงแค่เวลาไม่นานใครจะคิดว่าพวกนั้นจะตายทั้งหมดและที่สุดเมื่อกลับขึ้นฝั่งก็ถูกตำรวจตรวจค้นทุกคนถูกควบคุมตัวรวมทั้งเจ้าของเรือเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นแต่กลับถูกจับไปด้วยสุดท้ายเขาถูกขังอยู่หลายปีทั้งที่ยืนกรานว่าไม่รู้เรื่องไม่มีใครเชื่อเขาเด็กหนุ่มตะเบงเสียงขึ้นอย่างเจ็บปวดดังสะท้อนขุนเขาที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงข้ามและคล้ายจะมีใครอีกคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ส่งเสียงกลับมาด้วยประโยคเดียวกันซึ่งก็เป็นน้ำเสียงแห่งความเจ็บปวดรวดร้าวไม่ต่างกันเขายืนกัดฟันจนกรามนูนเป็นสันกำหมัดทั้งสองแน่นตาจ้องเขม็งจากริมผาลงไปยังแสงไฟดวงเล็กๆที่ขึ้นเต็มลานดินเมื่อกลับถึงบ้านพ่อปู่กำลังก้มๆเงยๆเก็บของลงตะกร้าสารใบใหญ่เพื่อนบ้านหลายคนต่างก็ขนย้ายของออกจากยุ้งข้าวทุกคนอยู่ในอาการอะไรอาวรณ์ไม่ต่างกันอย่างที่ปู่เคยพูดพวกเราโตมาพร้อมกับต้นไม้บางต้นเห็นกันทุกวันจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วถิ่นที่เกิดก็หวังจะให้เป็นถิ่นตายดินที่อบอุ้มเราและบ้านเรือนก็อยากให้กลบหน้าหลังหมดลมหายใจหากแต่ว่าตอนนี้จำเป็นต้องทิ้งความผูกพันทุกอย่างไว้ที่นี่ใครก็ยากจะทำใจได้กว่า30ครัวเรือนกำลังจะถูกสายลมแห่งโชคชะตาพัดลงจากที่สูงลงสู่เบื้องล่างวาโพพูดอะไรไม่ออกได้แต่ปลดปล่อยความเสียใจไปกับการระบายลมหายใจออกแรงๆแล้วช่วยปู่ยกตะกร้าผูกมัดเข้าของรวมกันให้แน่นหนาชำเลืองมองหยาดน้ำตาของใครหลายคนที่กำลังยกของออกมากองไว้หน้าเรือนของตนอย่างเงียบงัน

ตะวันใกล้ตรงหัวกลุ่มเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าราว20คนทยอยเดินขึ้นมาถึงหมู่บ้านกะเกณฑ์ให้ชาวบ้านทั้งหมดที่สั่งให้เก็บสัมภาระไว้พร้อมแล้วลงไปอยู่ในที่พักตีนเขาแต่เท่าเซงดูชายชราผู้มีอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านยืนอะไรนาข้าวขณะบอกลูกหลานให้ยกฉลอมใส่ไก่หลายสิบตัวที่ลงแรงเลี้ยงไว้ด้วยตัวเองแม้ปากแกจะบอกว่าถึงอย่างไรก็ไม่ยอมไปไหนจะต่อสู้จนถึงที่สุดแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาหยุดยืนที่หน้าเรือนปากแกก็สั่นจนไม่สามารถพูดสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ยืนน้ำตาไหลดูเจ้าหน้าที่คนหนึ่งสั่งพักพวกให้รื้อถอนบ้านเรือนและยุ้งข้าวทุกคนที่ได้ยินก็ยืนอึ้งตะลึงงันรีบทักท้วงเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่ยอมให้รื้อถอนเหย้าเรือนที่ลงแรงปลูกสร้างมากับมือเด็ดขาดจะปล่อยให้เป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำไว้ที่นี่คนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าหันหลังกลับไปพูดอะไรสักอย่างกับลูกน้องด้วยภาษาที่ฟังไม่เข้าใจแล้วก็หันมาพยักหน้าปู่รู้สึกโล่งใจมองแปลงพริกของตัวเองเป็นครั้งสุดท้ายเดินไปเด็ดเม็ดพริกสีแดงหลายกำมือวางลงบนห่อผ้าดิบสีมนแล้วก็ม้วนเก็บเข้าย่ามติดตัวไปด้วยเวลาก้มลงเก็บเม็ดที่ร่วงจากกำมือของปู่ขึ้นใส่ห่อผ้าเล็กๆของตัวเองอย่างกระฉับกระเฉงผิดกวาโพที่ต้องทำใจอย่างหนักกว่าจะหยิบของได้แต่ละชิ้นกระฟัดกระเฟี้ยตาขวางใส่เจ้าหน้าที่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่พากลุ่มชาวเขาทั้งหมดทยอยเดินลงเขาระหว่างหยุดพักเหนื่อยครึ่งทางใต้ร่มเงาไม้เด็กหญิงเวลามองใบหน้าปู่ดูอ่อนแรงอาจเพราะว่าต้องแบกสัมภาระหลายอย่างเกินกำลังเด็กหญิงยื่นกระบอกทรงสูงให้ชายชราใส่หน้าตอบสั้นๆด้วยริมฝีปากแห้งผากอีกนานไม่ปู่ถึงจะถึงอ่ะเด็กหญิงเอ่ยพลางมองลงไปยังพื้นที่ทางชันเบื้องล่างชายชรามองหน้าหลานสาวด้วยสีหน้าเศร้าไม่รู้แกตอบพลางหันกลับไปมองทางที่เดินมาอย่างอะไรอวรว่าโพเดินมานั่งใกล้ปู่เขามีสีหน้าไม่สู้ดีบอกปู่ว่าลืมนำของสำคัญมาด้วยอยากจะกลับไปเอาที่บ้านเมื่อปู่ถามว่าของนั้นคืออะไรเขาจึงตอบว่าเป็นเหรียญชาวเขาของพ่อปู่พยักหน้ารู้สึกกังวลแล้วก็กำชับให้ระวังตัวรีบไปเถอะแกกระซิบบอกหลานชายปู่จะเดินช้าๆถ้าตามไม่ทันก็ให้ไปถามที่อุทยานแล้วกันว่าพอพยักหน้ารับมองหน้าน้องสาวแล้วก็รีบลุกขึ้นเดินไปหย่อนก้นนั่งห่างจากปู่ราวสิบวาเขามองหน้าเพื่อนสองคนซึ่งเป็นหลานของตาเท่าเซงดูส่งสัญญาณให้เตรียมพร้อมเมื่อแน่ใจแล้วว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้สนใจพวกเขาจึงค่อยๆลุกขึ้นวาดเท้าย่องออกไปอย่างแผ่วเบาพริบตาเดียวทั้งหมดก็หายลับไปหลังพุ่มไม้ปู่แอบมองผ่านหางตาด้วยความเป็นห่วงว่าพอรู้สึกผิดที่ต้องโกหกปู่เขาทำใจไม่ได้ที่ต้องลงไปอยู่ที่นั่นเขากับเพื่อนตกลงกันว่าจะหลบหนีไปหลังเขาเก๊ก็ให้ไต่ลงไปทางหุบเหวซ่อนตัวอยู่ที่นั่นก่อนแม้ว่าหนทางที่เลือกจะเป็นการเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ยังดีกว่าไปเป็นแรงงานให้กับพวกคนเมืองผู้ที่เคยสร้างบาดแผลชะกันไว้ในใจเขา

เขาร่ำลาปู่เป็นครั้งสุดท้ายรีบก้มหน้าระงับน้ำตาเอาไว้ก้าวตามเพื่อนที่กำลังเดินไปยังทางที่ดวงตะวันค่อยๆคล้อยลงต่ำจนร่างเงาของคนทั้งหมดลับหายไปหลังเหลี่ยมเขาอีกไม่นานขบวนอพยพก็จะถึงตีนเขาใกล้ถึงบ้านใหม่แล้วชายชราเดินไปพลางเดี๋ยวหลังมองตลอดทางป่านนี้ยังไม่เห็นแม้แต่เงาของหลานชายแกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมายิ่งนึกถึงวันนั้นที่หลานกลับมาหาแกแล้วก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเมืองด้วยน้ำเสียงแห่งความโกรธแค้นจนถึงกับสาบานว่าจะไม่กลับลงไปข้างล่างอีกเด็ดขาดแกก็เริ่มมั่นใจว่าหลานคงจะหนีไปเสียแล้วหัวใจของแกหล่นวูบลงจากอกตอนนี้คงเหลือแต่หลานสาวคนเดียวที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณแก่ชราดวงนี้ให้อยู่ต่อไปได้แกมองไปยังยอดเขารู้สึกปวดร้าวในอกขบวนอพยพย้ายถิ่นลงเขาค่อยๆเคลื่อนตัวพร้อมสัมภาระที่แบกไว้เต็มหลังราวกับฝูงมดย้ายอาหารกลับเข้ารังต่างกันก็ตรงที่ฝูงมดกลุ่มนี้ยังไม่รู้ว่ารังของตนเองอยู่ที่ใด

เป็นเวลากว่า2เดือนที่ชาวเขาราว30ครัวเรือนเริ่มเดือดร้อนหลังย้ายลงมาพร้อมกับข้าวสารจำนวนหนึ่งจอบเสียมหอบไก่มาเพียงครอบครัวละไม่กี่สิบตัวและก็เกลือคนละกำมือหมู่บ้านตีนเขาซึ่งเต็มไปด้วยหลังคาเรือนชานของผู้มาอยู่ก่อนแม้ผู้มาใหม่จะยังปลูกเรือนไม่ครบถ้วนทุกครัวเรือนแต่ก็คเนได้ว่าจะมีพื้นที่เหลือไว้ทำกินไม่มากนักอย่าว่าแต่พ่อปลูกเลยไก่ซักเล้าอาจจะต้องเลี้ยงแอร์อัดกันใต้ถุนเรือนพื้นที่พ่อปลูกที่ถูกเตรียมไว้ไกลจากแหล่งน้ำแม้ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าจะจัดการระบบน้ำให้ทั่วถึงแต่ก็เป็นไปอย่างล่าช้าและก็ยังไม่เป็นระบบมากนักสามพื้นที่ทำกินยังถูกจัดสรรเป็นแปลงเล็กๆซึ่งมาลงมือปลูกข้าวและพืชไร่ได้ผลผลิตเพียงหยิบมือหลายครอบครัวเริ่มแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการแบ่งสมาชิกส่วนหนึ่งไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองให้พอมีรายได้อีกทางแต่ก็มีอีกนับสิบที่แอบหนีกลับขึ้นเขามุ่งหน้าไปอยู่ตามรอยต่อของสองแผ่นดินชายชรามองอนาคตของตัวเองนั่งถอนใจอย่างคิดไม่ตกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะหยิบจับทำอะไรแกมองร่างกายผ่ายผอมผิวหนังเหี่ยวย่นของตนเองอย่างปลดปลงทั้งร่างกายและจิตใจถ้าไม่มีเรี่ยวแรงใดๆได้แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เลยแกไม่รู้จะทำอย่างไรคิดถึงหลานชายถ้าหากเขาอยู่ด้วยคงดีไม่น้อยเวลานั่งฟังเพื่อนหญิงซึ่งกลับมาจากไปสมัครทำงานที่ร้านอาหารในเมืองพร่ำพรรณนาถึงสิ่งแปลกตาแสงไฟสวยๆที่ดูเหมือนจะไม่ยอมหลับไหลตลอดราตรีเสื้อแขนตุ๊กตาและก็กระโปรงสีฟ้าติดปลายด้วยลูกไม้เล็กๆสีขาวซึ่งแลดูอ่อนหวานเมื่อหญิงสาวรุ่นพี่ผู้กำลังสวมบทนักเล่าสวมใส่สิ่งที่เนรมิตให้ดวงตายาวรีและคมกริบถูกเรียกว่าไอเลเนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของหญิงสาวในเมืองหลายสิ่งถูกนำมาบอกเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเวลาทำตาโตเมื่อรู้ว่าขนตางอนงามที่ติดอยู่ปลายเปลือกตาของเพื่อนนั้นคือขนตาปลอมเธอประหลาดใจกับหลายสิ่งที่เนรมิตความงามให้กับผู้หญิงเวลาเดินกลับมานั่งหน้าเรือนครุ่นคิดถึงเรื่องที่เพื่อนพูดเกี่ยวกับการไปทำงานที่ร้านอาหารในเมืองคำบอกเล่าหลายอย่างทำให้หัวใจเธอกระพือ

ภาพแทบจะโบยบินออกจากอกอยู่ที่นี่ก็เหมือนอยู่ไปวันๆไม่มีงานให้ทำมากเหมือนอยู่บนเขาไก่ที่เลี้ยงไว้ก็เริ่มลดจำนวนลงเพราะว่าถูกปู่จับทำอาหารเธอพร่ายคิดไปถึงพี่ชายผู้กล้าเลือกหนทางให้กับตัวเองแล้วหนทางของเธอล่ะเธอเริ่มคิดถึงดาวในเมืองซึ่งเมื่อก่อนมักแอบไปยืนอยู่ที่ริมผาบ่อยๆและตอนนี้เธอก็เดินทางลงมาอยู่เบื้องล่างห่างกันเพียงแค่เอื้อมนี่คงเป็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัย

0: ุกการสไลด์เจาะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกรุงเทพมหานครประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสถานที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อม

อยจับคอยตักเตือนคอยจับผิดเราอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นบางครั้งคนอื่นก็ไม่กล้าเตือนยิ่งเวลาเราไปบอกคนอื่นเข้ามาบอกเรายิ่งเรามีอาการแสดงอาการไม่พึงพอใจที่มีคนอื่นมากล่าวเตือนเขาไม่อยากจะมาเตือนเราบางครั้งคนอื่นเตือนแล้วเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ไปพานโกรธเขาอีกพานไม่พอใจเขาอีกโยมว่าเคยเป็นไหมโยมบางคนอาจจะเคยเป็นก็ได้โยมที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้อาจจะเคยเป็นอย่างนี้ก็ได้ทำไมต้องจ้ำจีจ้ำชัยฉันทำไมต้องบอกฉันบ่อยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเหมือนพ่อแม่เนี่ยสอนลูกบางทีลูกก็ทำไมพ่อแม่ต้องจ้ำจีจ้ำชัยฉันตลอดเดี๋ยวบางทีคนที่เตือนเขาเตือนดีนะเตือนถูกต้องนะแต่บางทีเราเนี่ยเรายังมีทิฏฐิมานะในตัวของเราเองยึดติดในความคิดเห็นของเราเองบางครั้งเขาพูดความจริงแต่เรากลับไม่พึงพอใจบางครั้งเขาพูดถูกแต่เราก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เขามาว่าเรามาตักเตือนเราใช่หรือไม่คุณโยมฉะนั้นเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาเนี่ยจึงต้องมีธรรมเป็นกระจกกระจกนี้ส่องอะไรส่องหน้าตาไม่พอนะคุณโยมบ้านคุณโยมมีกระจกส่องหน้าตาส่องหน้าตาให้เรารู้ว่ามันเป็นยังไงแต่นี้เราต้องมีธรรมส่องใจเป็นกระจกส่องใจของเราส่องใจของเราดูตัวใจเราทุกวันทุกรอนว่าเป็นอย่างไรกระจกที่เรามีอาจจะส่องตัวของเราส่องดูตัวของเราทุกวันเหมือนเราส่องดูใบหน้านะคุณโยมกระจกส่องดูใบหน้าใบหน้าของเราเป็นยังไงถ้าเห็นมีสิ่งสกปรกมีสิ่งสกปรกมันเปื้อนใบหน้าตรงนี้ไม่มีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่เราก็พยายามที่จะล้างออกหรือเช็ดออกไปเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกที่ตกค้างนั้นให้ออกไปถ้าเห็นเสื้อผ้าเปื้อนเวลาเราแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยคุณโยมเราก็เอาไปซักหรือว่าทำความสะอาดปัดออกไปทำความสะอาดเนี่ยแต่กระธรรมะที่เป็นกระจกส่องใจเนี่ยส่องใจเราเนี่ยมันส่องไปถึงข้างในส่องไปถึงจิตถึงใจของเราว่าใจของเราเนี่ยเป็นยังไงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยยังมีอยู่เยอะไหมถ้ามีเราจะกำจัดอย่างไรให้มันลดน้อยถอยลงไปให้มันเหลือน้อยที่สุดเนี่ยเรียกว่าทำความสะอาดให้ใจของเราให้ใจของเราไม่ให้มันสกปรกเราต้องคอยล้างอยู่บ่อยๆถ้ามีสิ่งเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงอิจฉาริษยาอยู่ในใจของเรามีมากขนาดไหนเราก็พยายามเอาธรรมะเนี่ยคุณโยมมาส่องจิตใจของเราว่าไอ้จิตใจของเราเนี่ยมันยังมีพวกกิเลสเหล่านี้ทำให้ใจเราเศร้าหมองหม่นหมองมากขนาดไหนถ้ายิ่งมากนี่แสดงว่าเราต้องรีบขจัดสิ่งสกปรกก็คือกิเลสพวกราคะโทสะหรือว่าโลภโกรธหลงอิจฉาริษยาต่างๆในจิตใจของเราให้เหลือน้อยลงไปนี่คือการที่เราเนี่ยพยายามให้รู้ว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนให้เรากลับมาพิจารณาตัวของเราเองจิตใจของเราเองเป็นหลักเราท่านทั้งหลายโดยปกติเนี่ยเราลองสังเกตตัวของเราไหมคุณโยมโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ค่อยจะมาเตือนมามองตัวของเราเรามองแต่ไปข้างนอกเราถึงว่าคนเรานี่มักเก่งเรื่องเห็นความผิดของคนอื่นคนอื่นผิดคนอื่นบกพร่องอะไรเนี่ยเราส่วนมากเราจะจำได้ส่วนมากเราจะจับรู้ว่าคนนั้นผิดคนนี้พลาดอะไรยังไงเนี่ยเห็นความผิดของคนอื่นธรรมดาคนเรานั้นความผิดของคนอื่นมองเห็นง่าย

ส่วนความผิดของตัวเองเนี่ยมองเห็นค่อนข้างจะยากโยมลองสังเกตนะเวลาเราจะให้ตนเองผิดเนี่ยรู้สึกจะมันเข้าข้างตัวเองฉันไม่ผิดแต่คนอื่นเนี่ยเรามองคนอื่นเนี่ยมีความผิดตลอดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคุณโยมคนอื่นพูดเสียงดังเราบอกว่าเขาไม่มีมารยาทแต่เมื่อเราพูดเสียงดังเราบอกว่าเราพูดเพราะมีเหตุผลเราก็อ้างหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะมารับรองความถูกต้องของเราคนอื่นพูดเสียงดังเราว่าอย่างนั้นคนอื่นโกรธเราบอกว่าเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนเห็นคนอื่นเขาโกรธไอ้คนนั้นทำไมคนนี้อารมณ์ร้อนอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อเราโกรธขึ้นมาบ้างคุณโยมเราก็บอกว่าก็เขาทำให้เราโกรธคนมันคนนั้นทำให้เราโกรธเราถึงต้องโกรธเลยมันก็พยายามหา เหตุผลมาสนับสนุนสิ่งที่เราโกรธอยู่ให้ได้เห็นไหมถ้าเราไปเห็นคนอื่นอุ้ยทำไมคนนี้อารมณ์ร้อนจังเลยโทสะเยอะอะไรเงี้ยแต่พอตัวของเราเองเนี่ยก็จะหาเหตุผลว่าเพราะไอ้เนี่ยแหละสิ่งไอ้ผลเนี่ยทำให้เราต้องโกรธก็จะหาเหตุผลมารองรับเรานี่แหละเรียกว่ามนุษย์คนเราเนี่ยมักมีเหตุผลเข้าข้างตัวเองและชอบมีคำพิพากษาให้คนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยไปนั้นคนที่รู้จักตรวจสอบตนเองตรวจสอบตนเองตักเตือนตนเองเนี่ยจะทะเลาะกับคนอื่นน้อยลงฉันว่าอย่างนั้นนะคุณโยมรู้จักตักเตือนตนเองตรวจสอบตนเองจะทะเลาะกับคนอื่นน้อยลงจะโกรธคนอื่นน้อยลงจะตำหนิคนอื่นน้อยลงแต่จะหันมาพัฒนาตนเองพัฒนาจิตใจตนเองมากยิ่งขึ้นท่านทั้งหลายมีคำกล่าวของท่านผู้รู้เนี่ยท่านกล่าวไว้น่าฟังท่านบอกว่าบัณฑิตจะพยายามไม่เพ่งโทษใครไม่คอยจับผิดใครตรงกันข้ามบัณฑิตจะคอยเพ่งโทษตัวเองตัวของท่านเองจับผิดตัวของท่านเองนักปราชญ์ราชบัณฑิตท่านกล่าวไว้หน้าฟังคุณโยมนั้นบัณฑิตชนท่านจะชอบเพ่งโทษตัวของท่านเองจะจับผิดตัวของท่านเองว่าเป็นยังไงท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวของท่านได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยตั้งสอนตนเองก่อนให้รู้จักสอนตนเองก่อนที่จะไปสอนคนอื่นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอัตตาหะเมวะปะทมังปัตติรูเปนิเวสเยอถันยะมนุสสาสยะนะกิลิเสยะบันติโตแปลความว่าบัณฑิตพึงตั้งตนไว้ในคุณอันสมควรก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่นภายหลังจึงจะไม่มัวหมองหมายความว่าอย่างไรคุณโยมหมายความว่าการสอนตัวเองให้ดีและปฏิบัติได้เสียก่อนก่อนที่จะไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นคนเป็นบัณฑิตจึงจะไม่เดือดร้อนหรือมัวหมองในภายหลังฉะนั้นท่านจึงให้เราเนี่ยพยายามสอนตนเองให้ได้ก่อนแล้วไปสอนคนอื่นเราสอนตัวเองได้อย่างไรเราสอนคนอื่นอย่างไรเราต้องปฏิบัติได้อย่างนั้นเนี่ยนี่คือการที่เราจะสอนใครเนี่ยเราต้องสอนตัวเองให้ได้ก่อนที่จะสอนลูกพ่อแม่ที่จะสอนลูกเนี่ยเราจะเห็นไหมก่อนที่พ่อแม่จะสอนลูกเราก็ต้องดูว่าพ่อแม่เนี่ยต้องดูตัวเองก่อนว่าเป็นอย่างไรสอนลูกไม่ให้ดื่มสอนลูกไม่ให้สูบบุหรี่ดื่มเหล้า

แต่พ่อกับแม่ตัวเองยังสูบยังดื่มอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ยังเป็นสิ่งที่สอนแต่ไม่ได้ทำให้ดูตัวเองยังกินยังเที่ยวยังอะไรต่างๆเนี่ยคุณโยมเราไปสอนก่อนจะสอนให้คนอื่นรักษาศีลมีศีลตัวของเราเนี่ยได้รักษาศีลมีศีลไหมมากขนาดไหนเราก็ต้องดูตัวเองของเราด้วยนี่คือหลักของการพุทธศาสนาที่จะต้องสอนตัวเองก่อนแล้วไปสอนคนอื่นเราจะเห็นทางพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ท่านก็ปฏิบัติด้วยตัวของพระองค์เองปฏิบัติจนสำเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณกัสสรูปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเผยแผ่ธรรมให้สาวกครูบาอาจารย์และสมัยเมื่อก่อนก็เหมือนกันประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ได้นำธรรมะเนี่ยมาสอนเผยแผ่ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหานี่เป็นการที่เราสอนตนเองได้เตือนตนเองได้พัฒนาตนเองได้แล้วเราก็ไปพัฒนาคนอื่นสรุปความว่าคุณโยมการเตือนตนเนี่ยอัตนาโจทยัตตานังเนี่ยจงเตือนตนของตนด้วยตนเองเนี่ยคือการที่เราพร่ำสอนตนเองให้มีอะไรมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเพื่อเตือนตนให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรหรือไม่ควรทำและพยายามสอดส่องดูโทษความผิดพลาดทั้งข้อบกพร่องทั้งของตนเองของตนเองอยู่เสมอไม่ต้องให้ใครมาคอยเตือนคอยว่าพร้อมทั้งอย่ามัวไปคอยเพ่งโทษค่อยดูโทษหรือเพ่งโทษของคนอื่นรอบข้างไปจับผิดคนอื่นไปเพ่งโทษคนอื่นแต่ให้เราหมั่นดูความผิดของตัวเองตรวจสอบการกระทำของตัวเองว่าถูกต้องดีงามแล้วหรือยังให้ตรวจสอบตัวเองเตือนตัวเองอย่างเนี้ยเพราะสุดท้ายแล้วท่านทั้งหลายบุคคลอื่นเนี่ยผู้อื่นอย่างไรบุคคลอื่นเนี่ยเราสอนเขาเนี่ยเราบอกเขาง่ายไอ้คนที่ฝึกยากเนี่ยก็คือตัวของเรานี่แหละตัวของเราเนี่ยสอนยากก็ไปสอนคนอื่นนี่นะคุณโยมโยมเชื่อไหมตนแลฝึกได้ยากพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่างนั้นสุทันโตวัตตะทัมเมทะอัตตาหิกิระทุตธโมผู้ฝึกตนดีแล้วควรฝึกผู้อื่นเพราะตนนั่นแลฝึกได้ยากนั้นบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรพึงทำตนอย่างนั้นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะตนนั้นแลฝึกได้ยากยิ่งเราท่านทั้งหลายในการฝึกตัวฝึกตนของเราเนี่ยเตือนตนของเราเนี่ยพิจารณาตรวจสอบตนของเราเนี่ยเมื่อกี้เราได้เตือนตัวของเราแล้วตนเตือนตนของตนแล้วให้พิจารณาตนอีกตัวเนี้ยให้พิจารณาพิจารณาตนเองคือการตรวจตราตนเองสอบสวนตนเองใช้สติปัญญาให้รู้ว่าขณะนี้ตนเองเป็นอย่างไรมีสถานภาพเป็นอย่างไรทำอะไรอยู่เหมาะสมแล้วหรือไม่ติชมตนเองได้ว่ายังขาดสิ่งใดที่ต้องเติมเต็มหรือเปล่าคุณโยมพิจารณาใคร่ครวญตนให้ทราบชัดว่าสิ่งที่กำลังทำคำที่กำลังพูดผิดหรือถูกตนเองติเตือนตนเองได้หรือไม่ท่านผู้รู้ติเตือนได้หรือไม่ถ้ารู้ชัดว่าผิดพลาดยังบกพร่องอยู่ต้องรีบปรับปรุงแก้ไข

อมลดมานะทิฏฐิไม่ถลำล้ำถลำล้ำลึกไปต่อไปเมื่อเราพิจารณาใคร่ครวญด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วตักเตือนตนเองแล้วไถ่ถอนตนเองออกจากความชั่วนั้นออกจากกิเลสตัณหานั้นแล้วปรับปรุงตนเองได้นับว่าประเสริฐสุดคุณโยมรู้ว่าเราทำอะไรผิดถูกอย่าผิดถูกอย่างไรถ้าผิดเนี่ยอย่าถลำลึกลงไปเตือนตนเองถอยมาปรับปรุงแก้ไขนี่ประเสริฐเพราะว่าคนส่วนมากมักเข้าข้างตนเองมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองเห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นดังที่เขาว่าโทษของคนอื่นเห็นง่ายโทษของตนเห็นยากคุณโยมดังนั้นบุคคลผู้หวังความเจริญจึงทำใจให้เป็นกลางน้อมรับคำแนะนำของผู้รู้ไม่เข้าข้างตนเองพิจารณาใคร่ครวญให้เห็นข้อดีข้อเสียของตนเองแล้วปรับปรุงนำไปปรับปรุงไม่ปล่อยตัวปล่อยใจให้ถลำลึกก็จะถึงความเจริญได้ก็จะพัฒนาตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นได้คุณโยมถ้าเรามีอย่างเนี้ยนั้นการตรวจสอบพิจารณาตนเองเนี่ยง่ายๆหลักง่ายๆที่เราเตือนตนเองแล้วพิจารณาตรวจสอบตนเองอย่างไรพิจารณาตรวจสอบตนเองเนี่ยใช้หลักคือพิจารณาทางตรวจสอบเองทั้งกายวาจาและใจของเราการตรวจสอบหลักสามประการนี้ง่ายๆทางพุทธศาสนาของเราก็คือลองดูคุณโยมเริ่มจากง่ายๆด้วยการดูสามประการนี่แหละทางกายทางวาจาทางใจทั้งเราก่อนที่เราจะแต่ละวันเนี่ยคุณโยมก่อนที่จะเข้านอนลองถามตัวเองว่ากายเนี่ยวันนี้เราใช้กายร่างกายของเรานี่ทำความดีอะไรบ้างเราได้ช่วยเหลือใครไหมเราได้ทำคุณงามความดีอะไรหรือว่าเราเนี่ยเอาร่างกายสังขารของเราในวันนี้เราไปทำผิดพลาดอะไรไปเบียดเบียนใครหรือว่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างไรเราลองทบทวนตัวเองดูในด้านกายของเราเนี่ยวันนี้เราใช้กายของเราเนี่ยทำประโยชน์อะไรหรือไม่ยังไงทำความดีอะไรหรือไม่ยังไงหรือไปทำความเดือดร้อนทำผิดอะไรผิดศีลผิดธรรมอะไรยังไงเรามาลองตรวจสอบดูตนเองโอ้วันนี้เราได้ไปทำบุญทำความดีนั่งสมาธิที่เป็นคุณงามความดีแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราไปทำผิดพลาดมาเราก็ตรวจสอบแล้วรู้แล้วพยายามถ้ากายไม่ยังมีข้อบกพร่องอยู่เราก็เตือนตัวเองต่อไปเราต้องปราณีตกว่านี้ประมัดระวังกว่านี้มีสติมากกว่านี้รู้จักการยับยั้งชั่งจิตชั่งใจของเรามากกว่านี้จะไม่ไปทำผิดพลาดอีกนี่แสดงว่าเราเตือนตนเองแล้วพร้อมที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นทางกายทางวาจาก็เหมือนกันท่านโยมแต่ละวันท่านโยมลองเช็คดูการพูดของเรานี่แหละทำให้เกิดประโยชน์หรือโทษยังไงจากการพูดของเราเนี่ยวาจาที่พูดไปทำให้คนดีใจทำให้คนมีความสุขหรือว่าเราพูดออกไปทำร้ายคนทำให้คนเสียใจหรือทำให้คนเสียอกเสียใจทำให้คนเสียหายจากการพูดของเราหรือไม่อย่างไรในวันหนึ่งเนี่ยเราพูดไม่คำหยาบคำโกหกคำเพ้อเจ้อคำหลอกลวงหรือว่าคำที่ทำให้คนอื่นเขาหมดกำลังใจไปดุไปด่าไปว่าใครหรือว่าพูดคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองตรวจตราดูเนี่ยเช็คง่ายไหมคุณโยมก็ไม่ยากนะเราสามารถเช็คได้ว่าเราตรวจสอบตัวเองในการพูดของเราเนี่ยพูดแล้วเป็นอย่างไรมันดีหรือมันไม่ดีอย่างไรเนี่ยให้กำลังใจหรือทำลายจิตใจของคนอื่นเราอยากได้คำพูดแบบไหนกับคนอื่นเราก็พูดอย่างนั้นกับคนอื่นเขาคุณโยมอยากได้คำพูดที่เป็นปิยวาจาเราก็ต้อง

จะพูดเป็นปิยวาจาวาจาที่ไพเราะสนอหูให้คนอื่นฟังด้วยต่อไปเช็คลิสต์ตัวเองอีกข้อที่3ก็คือเช็คการด้านจิตใจของเราด้านใจว่าจิตใจของเราวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างจิตใจของเราโหกระวนกระวายไหมหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยตั้งมั่นจิตใจของเรารู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานใจมีความสุขไหมหรือจิตใจเรารุ่มร้อนกระวนกระวายมีความโลภไหมหรือว่าจิตใจเราหงุดหงิดง่ายวันนี้รู้สึกจิตใจเราหงุดหงิดบ่อยจังวันนี้ใครมาพูดอะไรก็รู้สึกจะหงุดหงิดหรือว่ามีโทสะแหละคุณโยมอยู่กับเพื่อนร่วมงานไปพบกับนี้วันนี้รู้สึกอารมณ์จิตใจของเราเนี่ยมีความเคืองขุ่นเคืองขึ้นมามีโทสะขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือใจของเรารู้สึกไปเห็นแล้วก็รู้สึกมีความอิจฉาริษยาคนนู้นคนนี้หรือว่ามีความอาฆาตบาดร้ายพยาบาทนี่ก็รู้เลยว่าใจของเราวันนี้มันมีกิเลสพวกนี้เข้ามาหรือว่าใจของเราวันนี้มีเมตตามีความรักปรารถนาดีอยากให้คนอื่นมีความสุขกรุณาต่อคนอื่นหรือว่าใจเรารู้สึกวันนี้ปล่อยวางได้เยอะรู้จักให้อภัยบุคคลอื่นที่เราเห็นคนนี้เมื่อก่อนเราไม่พอใจวันนี้เรารู้สึกสบายสบายใจเราไม่ไปขุ่นมัวไม่ขุ่นเคืองอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ใจที่เราด้วยแหละคุณโยมเรารู้ใจเราจะเป็นยังไงวันนี้จิตใจเรามันดีขึ้นหรืออย่างไรเราสามารถที่จะเช็คตรวจสอบจิตใจของเราได้พยายามที่จะเอาธรรมะเนี่ยคุณโยมเข้าไปแทนอธรรมสิ่งไหนที่เป็นกิเลสที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีเราก็พยายามตัดออกไปละออกไปจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลมีเมตตากรุณาเป็นจิตใจที่มีความชื่นบานอิ่มเอิบเบิกบานใจแล้วก็พยายามทำไปถ้าทุกคนทำอย่างนี้ทุกวันชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนรู้จักเช็คตรวจสอบกายวาจาใจของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผิดพลาดตรงไหนหรือทำดีแล้วเราก็ทำต่อไปไอ้ตัวไหนที่มันผิดพลาดคุณโยมที่มันทำผิดพลาดหรือทำไม่ดีเราพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าเราตรวจสอบตนเองพฤติกรรมตนเองด้วยทางกายด้วยทางวาจาหรือว่าจิตใจของเราเอาเป็นเหมือนกับมีกระจกส่องทำให้เรารู้สึกรู้มองเห็นข้อดีข้อเสียของตัวเองกระจกธรรมะเอาเขาคือธรรมะเป็นกระจกส่องดูตัวเองว่าเป็นอย่างไรนั้นสรุปธรรมในวันนี้สรุปธรรมในวันนี้ที่ญาติโยมฟังอยู่ก็ในเรื่องของจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตรวจสอบตนเองด้วยตนเองนั้นให้ญาติโยมจำไว้หลักสำคัญในวันนี้อยู่5ประการหนึ่งก็คืออย่ามัวแต่ตรวจสอบคนอื่นให้ตรวจสอบตัวเองก่อนเราไม่ต้องไปจับผิดไม่ต้องไปตรวจสอบคนนั้นคนนี้อันนั้นถ้าทางโลกเขามีฝ่ายตรวจสอบใช่ไหมคุณโยมมีฝ่ายอะไรในที่ตรวจสอบฝ่ายคนนั้นคนนี้ว่าเป็นยังไงอันนั้นคือทางโลกแต่ว่าทางธรรมให้เรามุ่งมาตรวจตราตรวจสอบตนเองมากกว่าคนอื่นบัณฑิตที่กล่าวไว้เนี่ยบัณฑิตเนี่ยจะพยายามไม่เพ่งโทษใครไม่ตรวจจับผิดใครแต่บัณฑิตเนี่ยท่านจะเพ่งโทษตนเองและตรวจสอบจับผิดตัวของเราเองประการที่สองก็คืออย่ารอให้คนอื่นเตือนให้มีสติเตือนตนเองดีกว่าเราไม่ต้องรอให้คนอื่นมาเตือนเราอยู่บ่อยๆแต่เราต้องมีสติเตือนตนเองอยู่บ่อยๆนั่นดีกว่าคนอื่นมาเตือนมาบอกเราเนี่ยอย่างที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นคุณโยมเราอาจจะโกรธเคืองอาจจะไม่พอใจ

0: จากที่คนอื่นเขามาเตือนมาบอกเราอยู่บ่อยๆได้แต่ถ้าเราเมื่อไหร่เรามีสติเราเตือนตนด้วยตนเองประเสริฐที่สุดประเสริฐกว่าก่อนที่คนอื่นจะมาเตือนเราคนอื่นมาเตือนเราโยมอาจจะไม่พอใจอาจจะโกรธเคืองกับคนที่มาบอกเราด้วยก็ได้ประการที่3เมื่อพบความผิดอย่าเกลียดตัวเองแต่ให้แก้ไขตัวของเราเองคุณโยมรู้สึกแก้ไขตัวของเราเองเมื่อเราตรวจตราสำรวจตรวจตราดูตัวเราแล้วสิ่งไหนที่บกพร่องที่ไหนที่ผิดพลาดรีบแก้ไขตนเองปรับปรุงแก้ไขตนเองไม่ใช่ว่าตำหนิตนเองนะคุณโยมแต่รู้ว่าข้อบกพร่องของเราให้รีบแก้ไขในจุดที่บกพร่องของเราเองและประการที่4อย่าสอนคนอื่นก่อนที่จะฝึกตนเองทางพุทธศาสนาเนี่ยทางที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นคุณโยมก่อนที่เราจะไปสอนใครบอกกล่าวใครเราต้องฝึกตัวของเราก่อนเราต้องฝึกตัวของเราก่อนก็คือพยายามที่จะฝึกฝนตนให้ได้ก่อนในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คือบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรพึงทำตนเองอย่างนั้นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงควรฝึกผู้อื่นเพราะตนนั่นแลฝึกได้ยากยิ่งท่านจึงให้เราฝึกตัวเองก่อนสอนตนเองให้ได้ก่อนแล้วไปสอนคนอื่นสอนคนอื่นอย่างไรต้องฝึกตนให้ได้อย่างนั้นอย่างเช่นพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระอริยสาวกเนี่ยท่านฝึกตนเองจนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณฝึกตนเองปฏิบัติด้วยตนเองรู้ด้วยตนเองแล้วจึงนำไปสอนประการที่5คืออย่าทอดทิ้งตัวเองตนเองเพราะตนแลเป็นที่พึ่งของตนสิ่งอื่นอาจจะเป็นที่พึ่งของไรเราได้เพียงชั่วคราวนะบุคคลอื่นสิ่งอื่นแต่สิ่งสำคัญก็คือตนนี่แหละเป็นที่พึ่งของเรานั้นอย่าทิ้งตนอย่าดูถูกตนแต่จงพัฒนาตนเองให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปนั้นการเตือนตนเนี่ยทิ้งท้ายให้ญาติโยมฟังก็คืออ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นเห็นตนชัดตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแชร์เชื่อนเตือนตนให้พ้นภัยสำหรับการปาฐกถาธรรมในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาในเรื่องของจงเตือนตนด้วยตนเองจงพิจารณาตรวจสอบตนเองด้วยตนเองก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตอาตมาภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนไกรและคุณงามความดีทั้งหลายจงมาปกป้องคุ้มครองให้ญาติโยมที่รับชมรับฟังธรรมะอยู่ในขณะนี้จงเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่ข้อประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ความมุ่งมั่นปรารถนาของญาติโยมทั้งหลายจงพลันสำเร็จโดยทั่วทุกคนทุกท่านขอเจริญพร
1: ธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link จะเดินรถต่อจนถึงวันที่30มกราคม2570หลังสัญญาภาคเอกชนจะสิ้นสุดวันที่30กันยายน

0: ายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันการให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงจะไม่หยุดชะงักหลังสัญญาภาคเอกชนสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้โดยตกลงให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงว่าได้ข้อยุติจากภาคเอกชนแล้วโดยให้เดินรถต่ออีก4เดือนจนถึงวันที่31มกราคม2570เงื่อนไข4เดือนนี้เอกชนจะเป็นผู้จัดเก็บรายได้และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินรถเองทั้งหมดหากขาดทุนต้องรับภาระเองโดยรัฐไม่ได้จ่ายค่าจ้างเดินรถเดือนละ60ล้านบาทตามที่เป็นข่าวซึ่งรายได้จากค่าโดยสารปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อเดือนขณะที่ต้นทุนบริหารจัดการอยู่ที่20ล้านบาทต่อเดือนซึ่งยังไม่รวมค่าซ่อมบำรุงหลังจากครบกำหนด4เดือนบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของรฟท.จะเข้ามารับช่วงบริหารจัดการเดินรถต่อทันทีโดยขณะนี้เริ่มเตรียมความพร้อมแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
0: ไทยและมาเลเซียลงนามต่อสัญญาผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมเดินหน้าผลิตก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องอีก35ปีเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตและสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A18-01ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียภายในงาน Gas Tech 2026โดยองค์กรร่วมไทยมาเลเซียได้มอบสิทธิ์ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตให้กับบริษัทย่อยของปตท.สผ.และบริษัทย่อยของปิโตรนัสชาริกาลีในสัดส่วนการลงทุนฝ่ายละร้อยละ50เพื่อดำเนินการสำรวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในแปลง A18-01 อย่างต่อเนื่องไปอีก35ปีโดยสัญญามีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ซึ่งจะรองรับกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 300-400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจัดส่งเข้าประเทศไทยและมาเลเซียในสัดส่วนที่เท่ากันก๊าซธรรมชาติส่วนที่ส่งเข้าไทยจะถูกนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้กลุ่มผู้ร่วมทุนยังมีแผนต่อยอดการพัฒนาร่วมกับแปลง B17-01 ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันซึ่งปัจจุบันทั้งสองแปลงสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันได้สูงถึง700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันประเทศไทยมุ่งหวังที่จะขยายความร่วมมือลักษณะนี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อผลักดันโครงการสำคัญต่างๆเช่นโครงการท่อส่งก๊าซและโครงข่ายไฟฟ้าข้ามเขตอาเซียนให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความมั่นคงทางอุปทานร่วมกันตลอดจนลดผลกระทบจากการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานปฏิพลสรับเข้ามารายงาน
0: อิหร่านระบุว่าซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายขอให้เลื่อนการประชุมเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซออกไปก่อนนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่า

0: การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเกี่ยวกับประเด็นช่องแคบฮอร์มุซที่เมืองซาลาล่าของโอมานซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันนี้ถูกเลื่อนออกไปตามคำขอของซาอุดีอาระเบียโดยให้เหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์สงครามในเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังซาอุดีอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันอีสเวสเป็นการชั่วคราวหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายหลายจุดในดินแดนของซาอุดีอาระเบียขณะที่ทางการอิหร่านยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตีเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระและอิหร่านไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของเยเมนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะนั่นก็คือเพลงดวงใจกับความรักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490นะคะและพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกวันที่6ธันวาคม2490ค่ะซึ่งเป็นวันจัดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ20พรรษาณพระตำหนักวิลล่าวัฒนาสวิตเซอร์แลนด์นะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษคือ Never Mind the H.M. Blues และคำร้องภาษาไทยก็คือดวงใจกับความรักผู้ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงไว้ก่อนก็คือคุณมัทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะโดยบันทึกเสียงเมื่อปี2494และต่อมาคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี

ก็มาบันทึกแผ่นเสียงอีกครั้งหนึ่งในปี2496คืนนี้ฟังการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะดวงใจกับความรัก

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ดวงใจกับความรักโดยคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่6ค่ะเกิดขึ้นในปี2490และคุณเพ็ญศรีบันทึกเสียงเมื่อปี2496ต่อได้เพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการดสุนทรภรณ์2เพลงค่ะเพลงคู่ทุกข์คู่สุขซึ่งครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนั้นไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะแต่เดิมคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุค่ะวันนี้คุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องวันที่28ธันวาคม2526คู่ทุกข์คู่สุขต่อได้เสียงของสุนทรภรณ์ใครจะรักเธอจริงผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อ2เพลงค่ะ

เกาหลีช่วงวิทย์นะคะทรายหลงสอนคุณชอุ่มปัญจพันธ์และคุณสมพงษ์ทิพยกลินร่วมกันแต่งเป็นเพลงของคณะโฆษณาสารค่ะจากละครที่คุณชอุ่มแต่งเรื่องทรายหลงสอนต่อด้วยเพลงท่องทะเลทองผลงานของคณะโฆษณาสารเช่นเดียวกันทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินและเพลงที่3สิ้นรักสิ้นหวังศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนท์ครประพันธ์คำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นไว้เช่นเดียวกันคืนนี้เราฟังจากการขับร้องสดของคุณวรนุชอารีค่ะเมื่อปี2526

สามเพลงที่จบไปนั้นก็มีเพลงทรายหลวงสอนท่องทะเลทองและสิ้นรักสิ้นหวังที่เราฟังจบกันไปนี่นะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณ นครนอกจากจะแต่งเพลงร่วมกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริแล้วก็แต่งเพลงให้ครูเอื้อด้วยนะคะซึ่งเราฟังกันไปแล้วเพลงหนึ่งก็คือสิ้นรักสิ้นหวังและชุดต่อไปก็เช่นเดียวกันความรักคือทุกข์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่เฉลิมบุรีนะคะท่านบอกว่าได้ค่าแต่ง25บาทครูเอื้อเป็นผู้ใส่ทำนองค่ะนั่นก็คือเพลงความรักคือทุกข์เพลงที่สองรักยามเย็นสุนทรภรณ์และคุณวรนุชขับร้องคู่กันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและเพลงที่สามรอรักคุณชวลีและสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นการร้องสดเช่นเดียวกันนะคะศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณ นครแต่งคำร้องทำนองเป็นของอาจารย์วีนพภัตรามีสุขเราจะฟังทั้งสามเพลงนี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยความรักคือ

เราได้ฟังเพลงที่ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครแต่งคำร้องจบไปแล้วค่ะคราวนี้ฟังเสียงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะคะเพชรร้าวต่อด้วยทานสวาทโดยคุณวินัยจุลบุตรสปัดค่ะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแดนดาวโจรสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามรักเธอเสมอคำร้องโดยอิงออนนะคะทำนองโดยคุณสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะเป็นเพลงจากละครเรื่องรักเธอเสมอฟังสามเพลงนี้นะคะเริ่มด้วยเพชรร้าว

สายลมพลิ้วผ่านสายทานพลิ้วไหวสายทานเป็นสื่อใจสายสื่อหรือไทยเสน่หา

คราวนี้มาฟังเพลงสนุกสนุกกันบ้างนะคะจะเป็นเพลงที่หญิงร้องคู่กับหญิงค่ะอย่างเช่นเพลงปรึกษารักคุณชวลีคู่กับคุณสุปานีค่ะครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวชนะคะแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไทยและมาเลเซียหารือขยายตลาดสินค้าเกษตรรวมทั้งอาหารแปรรูปก่อนจะหารือการส่งออกกุ้งและปลากระพงในวันพรุ่งนี
10: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรประมงและอุตสาหกรรมอาหารของมาเลเซียว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางการขยายตลาดสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปโดยมาเลเซียขอให้ไทยเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปประเภทไก่อาหารปรุงสุกผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผักผลไม้และเนื้อสุกรซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มงวดสำหรับความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียจะมีการหารือร่วมกันในวันพรุ่งนี้โดยฝ่ายไทยยืนยันถึงความพร้อมหลังได้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระบบการผลิตกุ้งของมาเลเซียและคาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นภายหลังการหารือชวนันท์มาลีรายงาน
4: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการยืนยันไม่มีการปราบปรามการทุจริตวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมย้ำ กรณีวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์
11: สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกแถลงการณ์กรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือกิจการพระพุทธศาสนาย้ำว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันมีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางโดยเฉพาะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการด้านต่างๆมาริชโยรายงาน
4: ศาลออสเตรเลียเลื่อนพิจารณาคดีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกกล่าวหาลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังอัยการและฝ่ายจำเลยหารือแนวทางยุติคดีและนัดขึ้นศาลอีกครั้งวันที่12ตุลาคมนี้
12: ศาลแขวงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียมีคำสั่งเลื่อนการพิจารณาคดีนางสาวมีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินไทยซึ่งถูกกล่าวหาว่าลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียหลังฝ่ายอัยการและทนายความฝ่ายจำเลยเริ่มหารือเพื่อหาแนวทางยุติคดีผู้พิพากษาคีแลนกิลลิแกนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมีนาและนัดหมายกลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนี้สำหรับคดีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังนางสาวมีนาถูกจับคุมที่สนามบินเมลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายนหลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบเฮโรอีนมากกว่า1กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าโดยถูกตั้งข้อหานำเข้าและครอบครองยาเสพติดในปริมาณที่มีนัยสำคัญทางการค้าซึ่งแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด25ปีดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่14กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือภัยพ่ายน้ำใจไทยคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้องนำนะคะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่

นั่นคือเพลงภัยพ่ายน้ำใจไทยผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและครูเอื้อค่ะต่อได้ผลงานของพลตรีหลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องเบญจเพสนะคะปี2481ชื่อเพลงความดีคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณวินัยและคุณชวลีค่ะบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์

นั่นคือเพลงความดีคุณวินัยและคุณชวลีขับร้องบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเพลงผลงานของพลตรีโลวจิตวาทการในละครเรื่องเบญจเพสปี2481ค่ะชุดต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักมี2เพลงที่เราจะฟังเริ่มด้วยความรักเหมือนควันบุหรี่ผลงานของครูแก้วและครูนาถถาวรบุตรค่ะผู้ขับร้องเพลงนี้คือคุณสมชายตันกำเนิดและคุณละม่อมกมลวาทินความรักเหมือนควันบุหรี่นะคะและอีกเพลงหนึ่งความรักเหมือนเมฆฝนคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้ค่ะเป็นผลงานของคณะจารุกนก

ลงที่เปรียบเทียบความรักสองเพลงจบไปแล้วค่ะความรักเหมือนควันบุหรี่และความรักเหมือนเมฆฝนต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติในเพลงครวญเพลงนี้คุณสุเทพบันทึกเสียงเมื่อปี2544ค่ะผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่สองคุณรวงทองทองเลื่อนทมศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงชื่อครวญถึงรักแล้วมีการบรรเลงในแบบสังคีตประยุกต์ด้วยดิฉันไม่ทราบชื่อผู้แต่งนะคะเพลงที่สามครวญสวาทผลงานของครูอกวีสัตโกวิทศิลปินแห่งชาติและคุณเกษมมิลินทจินดาคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องคู่กันสามเพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วย

จบไป3เพลงแล้วนะคะครวญสวาทที่เพิ่งจบไปนี่ก่อนหน้านั้นก็ครวญถึงรักแล้วก็ครวญคราวนี้ฟังคุณพิทยาบุญยรัตพันธ์เพลงผลงานของครูชาลีและครูสมาน2ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงถ้าฉันจะรักต่อด้วยถ้าฉันจะร้องไห้เพลงนี้คุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณทวีสุขทองถาวรคุณทวีสุขนี่ก็เป็นนักประพันธ์นะคะเพลงที่สามถ้าฉันขาดเธอเพลงนี้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติจะร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นก่อนค่ะแล้วก็จะต่อได้คุณชวลีช่วงวิทย์เป็นผลงานของครูสไลไกรเลิศนะคะส่วนทำนองนั้นครูสไลนำมาจากเพลงญี่ปุ่น3เพลงในช่วงนี้ค่ะ

จบไป3เพลงแล้วนะคะถ้าฉันขาดเธอถ้าฉันจะร้องไห้และถ้าฉันจะรักเพลงที่เราจะฟังกันต่อไปนี้ก็จะเป็นเสียงของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติในเพลงแรกคือทาสทรมานผลงานของปวรานนท์เพลงที่2ทาสสวัสดิ์โดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงนี้คุณสาโรจน์เสมทรัพย์เป็นผู้แต่งและทาสประเพณีโดยคุณเพ็ญแขกัลยาจารึกผลงานของเบนจามินนะคะ

สุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายน้ำสายใจโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และคุณสมจิตตัดจินดาต่อได้สายน้ำผึ้งต้นฉบับคือคุณชาญเย็นแขและคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติเป็นผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะจากละครเรื่องผาคำรณเพื่อนฝันในคืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สติเนปเกนะสมันนาคโตจิระกะตัมปิจิระภาสิตัมปิสริตาอนุสริตาเมื่ออริยสาวกเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้ปรารภความเพียรอยู่พึงหวังข้อนี้สืบไปว่าเขาจะเป็นผู้มีสติประกอบพร้อมด้วยสติเป็นเครื่องระวังรักษาอย่างยิ่งเป็นผู้ระลึกถึงตามระลึกถึงซึ่งสิ่งที่กระทำและคำที่พูดแล้วแม้นานได้ความระลึกเช่นนั้นของเธอนั้นย่อมเป็นสติอินทรีย์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรียินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เรามาฝึกสติให้มีพลังฝึกพลังสติต้องการจะทำสิ่งไหนให้มีพลังเราเอาจิตของเรามาจดจ่อในสิ่งนั้นให้มากต้องการทำสิ่งไหนให้มีความชำนาญเราทำสิ่งนั้นให้มากให้บ่อยทำซ้ำทำย้ำจะมีความชำนาญมีความสามารถมีพลังในสิ่งนั้นได้เพิ่มพลังสติด้วยการเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้จิตของเราจดจ่อไว้ณที่ไหนสิ่งนั้นจะมีพลังวันนี้เราเอาสตินี่แหละมาเพิ่มพลังธัมโมใช้ธัมโมธัมโมธัมโมเจริญธัมมานุสติมาใกล้ครวญหัวข้อเรื่องของสติเพื่อให้สติมีกำลังยิ่งขึ้นตั้งธัมโมไว้ในใจความระลึกได้ที่เรามาคิดนึกอยู่กับคำว่าธัมโมความระลึกได้นั้นคือสติคิดเลยตัมบูฟังตั้งความคิดในคำว่าธัมโมขึ้นมาใช่ไม่ใช่ว่าสมาธิมันต้องไม่คิดหรอไม่แน่สมาธิแบบที่มีความคิดก็มีสมาธิแบบที่ไม่มีความคิดก็มีการปรุงแต่งอันใดตัมบูฟังที่มันทำให้ตัณหามันระงับดับไปได้การปรุงแต่งนั้นน่ะมันดีอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งอันหนึ่งนั่นเรียกว่าเป็นสังคตธรรมเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมเครื่องปรุงแต่งที่พระพุทธเจ้าท่านคิดขึ้นมาด้วยปัญญาอันยิ่งว่าการปรุงแต่งแบบเนี้ยมันดีแต่จะมาคิดไม่คิดในเรื่องมรรคแปดดีกว่าจิตของเรามันไม่มีที่อยู่ไม่ได้นะจิตของเรามันต้องมีที่เกาะที่อยู่ทุกวันทุกวันผ่านมาโอ้ยไม่ใช่แค่ว่าชาตินี้ละหลายชาติที่จิตของเรามันไปเกาะเกี่ยวตามอารมณ์อำนาจความอยากนั่นก็เป็นสติอยู่แต่เป็นมิจฉาสติไงเป็นมิจฉาสติเป็นการเกาะเกี่ยวเป็นการเอาไปตั้งไว้เป็นการระลึกถึงสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้ทำให้ตัณหามันลดลงพอทีเลิกอย่าไปทางนั้นท่านจึงคิดหนทางแนวทางช่องทางขึ้นมาใหม่โดยการระลึกถึงให้จิตไปเกาะเกี่ยวมีฐานที่ตั้งแบบนั้นมันไม่ดีเรียกว่าเป็นมิจฉาสติเอาใหม่เรามาหาทางใหม่ทางออกทางเอกทางลัดทางตรงทางสั้น ทางที่จะปลอดภัยนั่นคือสัมมาสติมาระลึกถึงในที่ที่มันจะดีมันดีกว่าเอาธรรมโมคิดเลยทุกฝังถ้าคิดด้วยจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันเป็นความฟุ้งซ่านถ้าคิดด้วยจิตที่เป็นสมาธินั่นเป็นการพิจารณาเราจะทำสมาธิให้เกิดเราต้องตั้งสติสำหรับบุคคลผู้มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนั่นเป็นฐานะที่จะมีได้เราจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกถึงล่ะจิตของเรามันไม่มีที่อยู่สักขณะเดียวมันไม่ได้เหมือนลิงอะทุกฝั่งมันจะไปในป่านี่มันเกาะเกี่ยวกิ่งไม้จับกิ่งนี้โหนตัวไปจับอีกกิ่งหนึ่งปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเรื่อยไปเรื่อยไปจิตเดี๋ยวมันก็ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นี้ผ่านทางช่องทางตาเดี๋ยวก็ไปเกาะเกี่ยวอารมณ์นั้นผ่านทางช่องทางลิ้นผ่านทางช่องทางใจไม่อารมณ์ใดก็อารมณ์หนึ่งมันก็ไประลึกถึงเกาะเกี่ยวอยู่เรื่อยไปพอที่จะเป็นไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเอาลิงมาปูไว้กับเสาเอาจระเข้ด้วยเอาสุนัขบ้านสุนัขชิ่งจอกนกและงูด้วยมาผูกไว้กับเสาเสาในที่นี้คือสติแทนที่จะเป็นการระลึกถึงนั่นนี่โน่นทั่วไปพอทีหยุดจะทำให้สติเราไม่มีกำลังถ้าไปอย่างนั้นเอามาระลึกถึงในที่ที่มันจะดีเป็นสัมมาสติมาผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักตั้งเสาขึ้นเอาเป็นเสาหินทั้งแท่งไม่มีรอยต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง1ศอกยาว16ศอกฝังลงไปในดินลึก8ศอกทำมุม90องศากับพื้นดินฝังอย่างดีตบดินให้แน่นโผล่ขึ้นพ้นดิน8ศอกไว้ผูกสัตว์เหล่านี้ตั้งธรรมโมขึ้นธรรมฟังเวลาจิตของเรามาระลึกถึงธรรมโมความระลึกได้นั้นคือสติเวลาที่เราเอาจิตของเรามาจดจ่ออยู่กับธรรมโมการจดจ่อเอาใจใส่นั้นคือฌานฌานหมายถึงการเพ่งการเพ่งโดยที่ไม่ได้บังคับแต่เป็นการควบคุมนั่นคือฌานภาษาที่เราจะเรียกใช้กันก็ใช้คำว่าเอาจิตมาจดจ่อก็ได้จิตของเราจดจ่อไว้กับสิ่งไหนสิ่งนั้นจะมีพลังเราเอาจิตของเรามาจดจ่อไว้กับธรรมโมธรรมโมธรรมโมจิตของเราก็จะมีพลังขึ้นตามกระบวนการของธรรมานุสติเพราะการระลึกถึงการระลึกได้นั้นคือสตินั่นเองเราจะมาฝึกสติให้มีพลังวันนี้ท่านผู้ฟังจำได้ไหมเพราะว่าสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้จิระกะตัมปิจิระภาสิตัมปิสติมันมี5อย่างสติไม่ได้มี4อย่างเหรอสติปัฏฐาน4ไงใช่ดำฟังพระพุทธเจ้าบัญญัติเรื่องสติไว้ว่าเป็นสติปัฏฐาน4ประกอบด้วยการเห็นกายในกายการเห็นเวทนาในเวทนาการเห็นจิตในจิตและการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเอาแล้วมันมี5ยังไงเอาสีนี่นะก่อนเวลาที่เราตั้งสติขึ้นไม่ว่าจะอยู่กับอะไรแล้วเราสังเกตเห็นการปรุงแต่งในกายของเราว่าเออมีอาการปวดอย่างนี้ตั้งไว้อยู่ท่านี้เดินอย่างนี้นั่งอย่างนี้การที่เราตั้งสติไว้ แล้วสังเกตเห็นการปรุงแต่งของกายการเห็นนั้นนั่นน่ะเรียกว่าการเห็นกายในกายไม่ยากนะทุกฝั่งใครก็ทำได้ถ้าเราเห็นสังเกตได้ว่าการปรุงแต่งของกายมันระงับลงเช่นลมหายใจแผ่วเบาลงการเคลื่อนไหวทางกายระงับลงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามนะจะเรียกได้เลยทันทีว่านั่นเป็นการเห็นกายในกายเอาทำไมอะท่านเพราะมันสังเกตได้ไงเราตั้งสติไว้ไม่ว่าจะอยู่กับธรรมโมอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับเรื่องอะไรก็ตามแล้วสังเกตเห็นสิ่งอื่นๆต่างๆที่ผ่านมาในที่นี้คือกายนั่นคือการเห็นกายในกายได้ทันทีท่านผู้ฟังสติปัฏฐาน4หนึ่งในนั้นเกิดขึ้นแล้วนะตรงนี้เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานทำไมนะจริงนะเพราะสังเกตได้ไงสังเกตได้สังเกตกายได้ว่ามีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ระงับลงอย่างนี้อยู่ในอิริบทนี้ท่าทางนี้การสังเกตเห็นได้นั่นน่ะคือการเห็นกายในกายไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ฟังความคิดนึกด้วยถ้าเราสังเกตเห็นความคิดนึกในช่องทางใจของเราเราคิดเรื่องนี้แล้วเราก็คิดเรื่องนั้นแล้วก็คิดเรื่องโน้นต่อการเห็นความคิดนี่มันมีเป็นผัสสะนะเป็นผัสสะในลักษณะที่ว่ามีธรรมารมณ์ไงแล้วก็มีการรับรู้ไงการรับรู้ของใจเรียกว่ามโนวิญญาณใช่ปะเกิดในช่องทางใจ3อย่างรวมกันนี้เรียกว่าผัสสะเรารับรู้ถึงความคิดต่างๆได้ชื่อว่าเห็นการปรุงแต่งของจิตท่านว่าเป็นจิตตสังขารเราเห็นการปรุงแต่งของจิตมันเป็นผัสสะนะมีผัสสะแล้วนั่นคือความรู้สึกนะเป็นการรู้สึกได้การรู้สึกได้คือเวทนาผู้ที่เห็นความคิดต่างๆสังเกตได้ว่ามีความคิดนี้นั้นและโน้นในช่องทางใจนั่นแหละชื่อว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเอาทำไมนะเพราะสังเกตได้ไงสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตที่มันมีความคิดนึกต่างๆเดี๋ยวนะที่บอกเราเห็นความคิดนึกอะไรความคิดนึกความรู้สึกนั่นนี่เนี่ยไม่ใช่จิตนะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งของจิตท่านเรียกจิตมีการปรุงแต่งออกมาเป็นความคิดนึกความรู้สึกต่างๆนั่นนี่หนึ่งคือธรรมารมณ์มีภาษาแล้วมันก็มีเวทนาไงจึงเรียกว่าเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายเพราะว่าทุกอย่างท่านผู้ฟังมันรวมลงเข้าสู่ใจเสียงก็เข้าสู่ใจกลิ่นก็เข้าสู่ใจอินทรีย์ทั้ง5ที่มีโคจรและวิสัยของกันและกันไม่เหมือนกันเสียงมันจะเข้าลิ้นไม่ได้ใช่ป่ะกลิ่นจะเข้าหูไม่ได้นะมันต้องไปตามโคจรวิสัยของมันบางจะมีใจเป็นที่เล่นไปสู่เป็นที่รวมลงเข้าสู่ใจมันเข้าสู่ใจทางช่องทางไหนมันจะไปทางช่องทางไหนเล่ามันก็ต้องมาช่องทางโสตวิญญาณจะเป็นเสียงผ่านทางหูถ้าเป็นโผฏฐัพพะความรู้สึกร้อนความรู้สึกเปียกความรู้สึกเย็นก็ต้องผ่านทางกายเข้าสู่ใจทางช่องที่เรียกว่ากายวิญญาณภาพล่ะกลิ่นล่ะก็เข้าสู่ทางจักษุวิญญาณคานวิญญาณพูดง่ายๆคือมันเข้าสู่ช่องทางการรับรู้เรียกว่าวิญญาณ3อย่างเนี่ยรวมกันมันคือผัสสะมีผัสสะที่ไหนจะมีความรู้สึกคือเวทนาเกิดขึ้นที่นั่นถ้าผัสสะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขมันก็จะมีสุขเวทนาเกิดขึ้นในช่องทางใจถ้ากลิ่นนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดมากระทบจมูกเข้าสู่ใจทางคานวิญญาณ3อย่างรวมกันด้วยว่าเป็นผัสสะก็ ็จะมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นในช่องทางใจในช่องทางใจก็จึงมีสุขเวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นตามผัสสะต่างๆที่มากระทบให้เดี๋ยวนะถ้าเป็นผัสสะที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ล่ะมันก็จะมีความรู้สึกประเภทที่ไม่ได้จะบอกได้ว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขไงเขาก็เรียกว่าเป็นทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นที่ไหนนะในช่องทางใจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจจิตก็จะไปสวยอารมณ์นั้นเหมือนลิงมันไปกระโดดเกาะไงมีอะไรมาปุ๊บมึงกระโดดเกาะเลยทุกฟังจิตมันเป็นอย่างนี้เวลามันไปรับรู้เกาะสวยอารมณ์นั่นแหละมันไประลึกถึงแล้วมันก็จึงอยู่ที่ว่าเรื่องที่ไประลึกถึงนั้นมันดีหรือไม่ดีไงเราจึงปรุงแต่งธรรมโมขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าที่มาระลึกถึงนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมะมันยังดีนะเอ้าถ้าสิ่งที่เข้ามาสู่ในช่องทางใจมันเป็นเรื่องให้เกิดความกำหนัดเพลิดเพลินเป็นฐานที่ตั้งที่มาได้จากสุขเวทนาหรือเป็นเรื่องที่แบบโอ้ไม่พอใจไม่พอใจทำไมแย่อย่างนี้ทุกขเวทนาใช่ป่ะจิตมันไปเกาะตรงเนี้ยมันไประลึกได้ตรงเนี้ยมันเข้าจิกเลยนี่มันก็โดดคว้าเลยมันก็จะมีอารมณ์ที่เป็นอกุศลกลุ่มรุมห่อหุ้มจิตไงอยู่ในช่องทางใจนะมันจะเป็นเวทนาทีนี้จะบอกว่าเราตั้งสติขึ้นอยู่กับอันใดอันหนึ่งในที่นี้คือธัมโมนี่พอเรามีการระลึกได้อยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลจิตมันก็จริงจะไปคว้าอารมณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นอยู่นะแต่มันไม่ไปเต็มที่เพราะมันมีที่จับอยู่นั่นคือธัมโมเวลามันจะไปมันแค่รับรู้เฉยๆหรือจึงสังเกตเห็นได้เฉยๆการสังเกตเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในช่องทางใจผ่านทางผัสสะที่ไม่ว่าจะมาในรูปของเสียงเป็นโสตวิญญาณเป็นภาษาแล้วมาในรูปของกลิ่นเป็นกาลวิญญาณเป็นภาษาแล้วหรือแม้แต่ความคิดเองในช่องทางใจเป็นธรรมารมณ์เป็นมโนวิญญาณเป็นภาษาทางใจรับรู้ได้สังเกตได้สังเกตได้นี่มันจึงเป็นการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายสังเกตดูนะสังเกตดูมาเรามาเพิ่มพลังสติสังเกตดูต่อไปอีกถ้าเพราะว่าการปรุงแต่งของจิตต่างๆเหล่านั้นมันระงับลงทำไมมันถึงจะมาระงับทำไมจะไม่ระงับล่ะก็คุณผูกสุนัขจิ้งจอกไว้กับเสาผูกลิงผูกสุนัขบ้านผูกจระเข้ผูกงูผูกนกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักปานนี้มันพยายามวิ่งไปดิเลื้อยไปดิบินไปดิคลานไปดิไปสู่ที่เที่ยวที่หากินของมันถูกผูกเชือกอยู่ปานนี้มันจะไปยังไงเชือกตึงขึ้นเสาได้รับแรงดึงแต่เชือกไม่ขาดเพราะเป็นเชือกเหนียวเสาไม่ล้มเพราะเป็นเสาเขื่อนเสาหลักตั้งสติไว้ปานนี้มันไปไม่ได้หรอกถึงไปได้ถึงไปก็ไปไม่ไปไม่ไปแล้วเป็นไงเหนื่อย 2-3 ครั้ง 4-5 ครั้ง 10-20 ครั้ง 400-500 ครั้งไปดิไปดิไปไม่ได้ทุกฝั่งมันเหนื่อยมันเหนื่อยแล้วเป็นไงถ้ามันหมดเรี่ยวหมดแรงมันก็ไม่ยืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้าอยู่ข้างเสาเกินเสาหลักสิ่งต่างๆเนี่ยถ้ามีวันเกิดแล้วมันจะไม่มีวันดับเนี่ยมันไม่มีหรอกท่านผู้ฟังยิ่งในช่องทางใจของเรานะมันยิ่งเป็นลิงนะมันไม่อยู่นิ่งนะเดี๋ยวเกานี้เดี๋ยวก็ดิ่งนี้เดี๋ยวมันโอ้มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายิ่งมันเกิดดับมากเท่าไหร่ใช่ป่ะเราแค่สังเกตมันนะเห็นเวทนาในเวทนาเนี่ยสำคัญเห็นความคิดนึกอะไรต่างแต่ไม่ตามไปอ่ะตั้งไว้อยู่กับพุทโธพอจิตเราไม่ตามความคิดเหล่านั้นไปจิตเราไม่ไปทางไหนท่านผู้ฟัง สิ่งนั้นก็จะอ่อนกำลังจิตเราไปทางไหนตำพังสิ่งนั้นก็มีกำลังเพราะจิตของเราระลึกถึงอยู่กับธรรมโมสติมีพลังจิตเราไม่ไปตามความคิดรับรู้อยู่แค่สังเกตดูไม่ตามมันเห็นเวทนาในเวทนาใช่ป่ะการปรุงแต่งของจิตความคิดนึกต่างๆนั้นจะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงแค่สังเกตดูไม่ตามไปจะทำให้การปรุงแต่งของจิตนั้นระงับลงระงับลงจิตมีการปรุงแต่งใช่ไหมนั่นคือผัสสะนั่นเป็นเวทนาพอมีการปรุงแต่งของจิตระงับลงระงับลงเนื่องจากอาศัยเหตุคือการที่เราแค่สังเกตดูไม่ได้ตามไปตั้งจิตไว้ระลึกถึงอยู่กับธัมโมเห็นการปรุง

สูดหายใจเข้าแรงๆสองสามครั้งหรือดีดนิ้วปุ๊บหรือกระพริบตาเพิบต้องให้มันตั้งสติได้ทันทีหายใจแรงๆสองสามครั้งรวบรวมสติขึ้นมาให้มันตั้งสติได้ทันทีสติตั้งขึ้นมาแล้วจิตสงบแล้วเป็นรมันเดียวการปรุงแต่งของจิตให้มันระงับของอย่างนี้มันบังคับไม่ได้นะมันเป็นความชำนาญเฉพาะตัวเขาเรียกว่าเป็นทักษะที่ใครๆก็ตามก็ฝึกได้ดำฟังถ้าเราไม่เคยทำอนันติริยกรรมมาก่อนเราทำได้แน่แล้วการที่เรามามีความเข้าใจเรื่องสติแบบนี้นั่นก็คือธรรมะไงการเห็นธรรมในธรรมเนี่ยมันก็จึงเป็นการที่เห็นธรรมะต่างๆเหล่านี้โอ้ว่ามีการรับรู้คือวิญญาณนะมีสตินะมีจิตนะมีการระลึกถึงมีความฟุ้งซ่านโอ้เป็นอย่างนี้เอ้านั่นน่ะนั่นน่ะเห็นธรรมะในธรรมะเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายในช่องทางใจของเรามีหลายอย่างแต่ละอย่างละอย่างเอาก็เรียกธรรมารมณ์เรียกสติเรียกความรู้สึกมันมีหลายอย่างเรียกว่าธรรมทั้งหลายเห็นธรรมะอย่างนี้ก็ได้หรือเราอาจจะใช้จิตที่มีความสงบนั้นเหมือนในการเห็นตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยงคือเห็นที่มันเหนือขึ้นไปก็เรียกเป็นอภิคือเมตตาอภิธรรมะเมตตาเห็นว่าโอ้ไอ้องค์ประกอบต่างๆเป็นอย่างนี้มองจากมุมสูงเห็นว่าอ๋อนี่จิตนี่นะนี่ใจนะอันนี้นี่คือธรรมารมณ์นะนั่นคือวิญญาณนั่นคือภาษารู้องค์ประกอบอะไรต่างๆนี่ก็ชื่อว่าเห็นธรรมะในธรรมทั้งหลายแยกแยะได้รู้จากการที่ว่าโอ้มันเกิดดับนะมันเปลี่ยนแปลงมันไม่เที่ยงนะนั่นชื่อว่าเห็นธรรมในธรรมสังเกตดูเฉยๆใช่ปะสังเกตดูเฉยๆสังเกตดูแล้วแยกแยะได้ด้วยนี่แยกแยะได้บอกว่านี่คืออันนี้นี่คือ นี้นั่นๆๆการรู้จักแยกแยะนั่นคือเห็นธรรมะในธรรมแยกแยะแล้วแยกตัวไงแยกตัวในการที่ว่าจะไม่เข้าไปคล้องแวะคล้องเกี่ยวทำไมถึงแยกตัวได้อยู่มุมสูงมองมาว่าอมเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อันเดียวกันอย่างนั้นเสร็จแล้วแยกตัวออกไม่ไปเกลือกลัวก็ไปแบบว่ายินดีร้ายตามสิ่งนั้นน่ะนี่นะคือเห็นธรรมะในธรรมทั้งหลายนั่นจึงเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานที่มี4ประการเรียกสั้นๆว่ากายเวทนาจิตและธรรมะ4อย่าง4อย่างเนี่ยมี5ประการประการนี้จำได้ไหมทุกฝังที่ข้าพเจ้าเคยแยกแยะเราจะฝึกสติให้มีพลังเพิ่มพลังสติของเราใน4อย่างนี้เราเห็นสังเกตได้นั่นคืออย่างที่1ในสติปัฏฐาน4อย่างนี้พอเราเห็นสังเกตได้นั่นคืออย่างที่1แล้วเราแยกแยะออกได้ว่ามันคืออะไรเรื่องนี้ข้าพเจ้าตั้งเป็นข้อสังเกตขึ้นตามฟังไม่ได้เป็นการบัญญัติใหม่แต่เป็นข้อสังเกตของพระมหาไพบูลย์ที่ว่าลักษณะของสติมันจะมีอยู่5ประการประการแรกที่เกิดขึ้นเราทำมานี่เราเห็นมานี่เราพิจารณามานี่เป็นสติปัฏฐานทั้ง4ตั้งอยู่ในคำว่าธัมโมที่เราตั้งไว้เนี่ยเราต้องการจะเพิ่มพลังสติของเรานะทำให้ชำนาญใช่ปะเข้าใจ4ข้อแยกแยะนี้ได้ก่อนนะแล้วมาเข้าใจ5ข้อที่จะพูดต่อไปนี้นะแล้วเราจะพลิกแปลงทำให้มีความชำนาญ4ข้อผ่านมาละสติปัฏฐาน4 5ข้อต่อไปคืออะไรในแต่ละอย่างในสติปัฏฐาน4ท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเห็นจากมุมของกายเวทนาจิตหรือธรรมซึ่งเปรียบไว้เหมือนกับเจดีย์หรือว่าห้องหรืออาคารแห่งหนึ่งที่มีประตูทางเข้ามาจากสี่

0: มันก็มารวมกันที่นี่แหละตรงกลางจะกายเวทนาจิตหรือธรรมมันก็คือสตินั่นแหละไอ้ตรงสติตรงนี้แหละไม่ว่าจะกายเวทนาจิตหรือธรรมมันคือการสังเกตนี่แหละมีลักษณะอยู่5ประการดังนี้อันแรกคือการสังเกตเห็นไหมเราสังเกตเห็นการปรุงแต่งของกายสังเกตเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นผัสสะผ่านมาสังเกตเห็นความสงบลงของจิตสังเกตเห็นสิ่งต่างๆนี่คือการสังเกตการสังเกตตามฝั่งพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกับยามคนนี้สำคัญนะเพราะว่าถ้าคนเข้าคนออกมานี่ไม่ได้ตรวจตราดูให้ละเอียดร้อยถูกโจรตีหัวได้นะถูกโจรมัดได้ก็จึงต้องตั้งเวรยามไว้ให้ดีไม่หลับในท่านเปรียบว่าเหมือนการสังเกตตรงนี้แหละเหมือนนายทวารที่เฝ้าประตูคนผ่านเข้าผ่านออกเราต้องสังเกตดูในที่เนี้ยมันปัญหาคือว่าถ้าเราสังเกตดูเฉยมันก็ดีไงแต่ถ้าสังเกตดูแล้วเราตามไปยามนี่ออกจากป้อมเลยเอาเข้าไปกระทำเข้าไปด้วยไปไหนก็ไปนะเราประตูอะลืมไปแล้วแล้วเวลาเขาออกตามไปด้วยตามไปไหนออกไปข้างนอกนั่นนี่ก็ตามไปเราประตูอะลืมไปแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้เราจะมียามทำไมหนีจากป้อมไม่ได้เวลาเราสังเกตดูเนี่ยมันจึงต้องระวังสังเกตดูแล้วถ้าเราคล้อยเคลื่อนตามไปสติเราเผลอทันทีเผลอนั่นก็คือเผลอสติไงเผลอนั่นก็คือลืมไงเผลอเลอเผลอลืมนั่นคือเผลอไงเผลอมันจึงตรงข้ามกับสติความเผลอคือนันทิสติคือความระลึกได้มันตรงข้ามกันถ้ามีความเผลอก็เผลอสติถ้ามีสติก็ไม่มีความเผลอไม่เผลอไปแต่มันไม่ใช่ว่า0101นะมันก็จะแบบว่าค่อยๆค่อยๆน้อยๆทีละน้อยยิบๆไปแล้วแบบขาดตึ๊บไงเชือกเนี่ยมันจะขาดตึ๊บเลยมันก็ค่อยๆขาดค่อยๆขาดเสามันจะล้มเนี่ยก็ค่อยๆเอ็นค่อยๆเอ็นแล้วก็ล้มตึมไปใช่ป่ะจังหวะที่เชือกมันตึงเสาได้รับแรงดึงตรงนี้แหละมันสำคัญว่าเราให้กำลังไปจุดไหนจิตเราคล้อยเคลื่อนไปตรงไหนถ้าขณะที่ว่ามันเริ่มดึงแล้วมีความคิดมาแล้วมีการปรุงแต่งของจิตละท่านบอกให้สังเกตให้สังเกตโอเคโอเคสังเกตแต่ถ้าจิตเราคล้อยไปตามความคิดนั้นใช่ป่ะความคิดนั้นจะเริ่มมีกำลังมากขึ้นละเชือกนี่ก็จะเริ่มแบบอ่อนแรงละเริ่มขาดทีละเส้นนิดๆเส้นนิดๆเสานี่ก็เริ่มเอียงๆละพอเราให้กำลังเพิ่มมันไปอีกโอ้คิดเรื่องนี้โอ้เรื่องพ่อแม่นะโอ้เรื่องอดีตนะเรื่องงานนะเรื่องอนาคตที่เราระลึกถึงตะโมอยู่มันจะค่อยๆเฟดออกเฟดออกเฟดนี่คือค่อยจางลงจางลงนั่นคือเริ่มลืมเริ่มลืมละเริ่มเผลอเริ่มเผลอละเผลอเรอเผลอลืมก็คือเผลอไงเผลอไปตามความคิดจังหวะไหนที่บอกลืมตับเลยหมดเลยเนี่ยขาดแล้วเสาลมแล้วเผลอสติแล้วเอาใหม่เอาใหม่ระลึกได้ก็ผูกขึ้นใหม่ผูกขึ้นใหม่ก็เอายามกลับมาที่ป้อมมามามาไปไหนไปไหนตามคนเข้าคนออกไปไม่ได้เรียกเขากลับมาระลึกได้เมื่อไรก็ผูกเชือกตั้งเสาขึ้นใหม่ระลึกได้เมื่อไรก็กลับมาอยู่กับธรรมโมความระลึกได้นั้นนั่นน่ะคือสติเอาธรรมโมเป็นที่ตั้งเริ่มต้นขึ้นที่ตรงนี้นี่เพิ่งเริ่มนะนี่ท่านฟังเพิ่งจะเริ่มเฉยๆสติเนี่ยในข้อแรกจะมีลักษณะที่ว่าสังเกตดูไม่ตามไปยามนั้นเขาไม่ตามไปใช่ป่ะสังเกตสิ่งต่างๆมันไม่ได้จะมีแต่สติที่เราระลึกถึงอยู่กับธรรมโมอย่างเดียวคือเครื่องมือเนี่ยเราจะใช้อะไรก็ได้นะทุกฝั่งจะใช้พุทโธจะใช้เยพุทโธปฏิกูโลจะใช้ลมหายใจจะใช้อะไรก็ได้เครื่องมือเนี่ยมันป้อมยามคุณจะดีไซน์เป็นทรงไทยดีไซน์เป็นทรงโมเดิร์นดีไซน์เป็นหลังคาแบนๆหรือเป็นแบบว่าแค่ข้อตั้งขึ้นมาก็ได้ป้อมยามเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ได้เ สิ่งที่สำคัญคือเราจะเอาอะไรเป็นที่ระลึกถึงสำคัญตรงยามไงป้อมนี่จะเป็นอะไรก็ได้ถ้าชำนาญแล้วป้อมยามไม่ต้องมีก็ได้ตัวยามก็เดินตัวตรายอยู่เท่านั้นซ้ายบ้างขวาบ้างไม่ต้องมีป้อมก็ได้ถ้าชำนาญแล้วนะถ้ายามรู้จักหน้าที่แล้วพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นก็จึงสอนเรื่องของอนุสติ10ประการเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือให้สตินั้นตามมาสติเนี่ยมันสำคัญสำคัญตรงสตินี้เรื่องมือสิบอย่างจะใช้อะไรก็ได้พอเราตั้งสติไว้คือจุดสังเกตพอเริ่มมีกำลังมากขึ้นท่านผู้ฟังสังเกตเห็นดูแล้วอย่างที่สองจะสามารถแยกแยะได้ในสติปัฏฐาน4ประการใช่ปะในข้อที่ว่าเห็นเวทนาในเวทนาเราจะเริ่มแยกแยะได้ไงท่านผู้ฟังสังเกตดูเฉยไม่ตามไปสติเรามีพลังใช่ไหมเพราะว่าจิตเราไปจดจ่ออยู่จดจ่ออยู่แล้วสติมีพลังมันจะเริ่มแยกแยะนี่คือประการที่สองแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คือวิญญาณในการรับรู้นะนี่คือเสียงนะนี่คือใจนะนี่คือสตินะมันไม่เหมือนกันแยกแยะได้ว่าในช่องทางใจของเรานั้นมีอะไรอะไรเพราะว่าเหมือนเสียงนี่แหละรสอาหารนี่แหละรสได้ยินรสได้ลิ้มรสมันไม่ได้มีเสียงเดียวมันไม่ได้มีรสเดียวหมายถึงเสียงที่เราได้ยินมันไม่ได้มีความถี่เดียวดนตรีที่ฟังนี่มีทั้งเสียงร้องเสียงเบสเสียงกีตาร์โอ้แต่ฟังหมอลำก็เสียงแคนเสียงตะโพนเสียงระนาดโอ้แต่ฟังซิมโฟนีมันก็จะเป็นเสียงไวโอลินเสียงเชลโล่เสียงฮาร์ปเสียงลูดมันหลายเสียงปนมาอยู่ในอันเดียวกันนั่นแหละเข้าหูเรานี่แหละรสอาหารล่ะคุณกินส้มตำคุณกินแกงฮังเลคุณจะกินผัดสะตอมันไม่ได้จะมีรสเค็มอย่างเดียวมันก็มีรสหวานมีรสเผ็ดมีรสเปรี้ยวแทรกอยู่ในนั้นตลอดอย่าเพิ่งน้ำลายไหลนะนี่เราตั้งสติอยู่สังเกตดูยาตามไปมันมีหลายอย่างอยู่ในนั้นไม่ต่างอะไรกันกับในช่องทางใจของเราที่มันมีหลายอย่างมีหลายอย่างมีวิญญาณการรับรู้วาบขึ้นวาบขึ้นมีความคิดนึกธรรมารมณ์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปมีจิตที่เข้าไปก้าวลงในสิ่งต่างๆมันจะไปเกลือกลั่วนะมันจะไปเกาะมันจะไปจับไว้ลักษณะจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีความคิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมากมายหลายอย่างเราแยกแยะออกเหมือนคนเข้าคนออกนี่แหละหลายคนใช่ไหมล่ะคุณจะรู้ได้ไงว่านี่เป็นพนักงานนี่เป็นคนขายของนี่เป็นคนขายลอตเตอรี่นี่เป็นคนที่จะมาส่งของแล้วนี่เป็นโจรคุณต้องแยกแยะออกให้ได้ไงแยกแยะออกด้วยการสังเกตแล้วเอาคราวนี้มาจัดระเบียบละประการที่สามจึงมีการแยกตัวแยกตัวออกแยกตัวออกในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate เหมือนกับเวลาที่เราดูหนังดูภาพยนตร์ผู้ที่เล่นอยู่ในละครในหนังในภาพยนตร์นั้นน่ะโอ้โหดีเล่นดีมากเรารู้สึกอินไปด้วยเรารู้สึกว่าโอ้เราเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์นั้นด้วยนี่คือระดับที่หนึ่งที่ว่าเรารู้สึก engage อยู่ข้างในเรารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันโซเชียลมีเดียในนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ทำให้เกิดอารมณ์ร่วมเวลาคุณรูดดู TikTok นี่เวลาคุณรูดดู Facebook Timeline นี่รูดขึ้นเนี่ยมันหยุดยากนะบางทีผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วนะ2ชั่วโมงนะบางคนนะเอ้าทำไมเรารู้สึกว่าอารมณ์ร่วมไปงี้เขาเรียกว่า engagement ไงมันจะทำให้เราถูกดูดเข้าไปในการรวมตัวการที่เราต้องไปคล้องแวะกับมันซึ่งตรงกันข้ามกันกับการแยกตัวคือ disassociate สิ่งต่างๆพยายามดึงเราเข้าไปให้เพลินเข้าไปในสิ่งนั้นให้เราเข้าไปร่วมกันกับสิ่งนั้นให้เรา engage ในสิ่งนั้นทำให้เรารู้สึกอารมณ์ร่วม แต่สติไงทุกฝั่งประการที่3ตรงนี้จะมีลักษณะที่แยกตัวออกแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราเห็นแยกตัวออกมาโอ้เราเป็นคนดูนั่นคือในหนังในภาพยนตร์เขาเล่นแยกตัวมาอีกโอ้นั่นเป็นคนฉายหนังหรือถ้าเราอยู่ในโรงภาพยนตร์ก็จะมีตัวเราที่นั่งดูภาพยนตร์อยู่มีตัวละครที่เขาเล่นกันอยู่บนแผ่นหนังมีเจ้าหน้าที่อยู่ข้างหลังหนึ่งเขาฉายภาพมาตัวเราแยกออกมาอีกเห็นคนดูดูหนังอยู่เห็นคนเล่นเล่นอยู่ในจอภาพยนตร์เห็นคนฉายฉายหนังอยู่ด้วยเอาแยกออกมาอีกแยกออกมาเห็นทั้งโรงหนังโอ้มันมีคนนี้ดูคนนั้นแล้วก็ดูคนนอนอยู่นี่คือลักษณะที่แยกตัวออกแยกตัวออกตรงกันข้ามเป็นกับการที่จะเข้าไปเกลือกกลัว engage เผลอเปลี่ยนไปในสิ่งนั้นสามอย่างแล้วต้องอยู่ในช็อตเดียวกันนี่ระวังเพราะเราแบบว่าแค่สังเกตดูการแยกแยะเป็นกระบวนการขึ้นมาทันทีเราแค่สังเกตดูการแยกตัวมันเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าจังหวะที่ว่ามันดึงกันอยู่นะสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าพอไม่ได้กลิ่นซากศพเชือกตึงละสอนได้รับแรงดึงละนี่มันเริ่มแยกตัวทันทีเหมือนกับว่าเวลาที่เราตั้งจิตไว้อยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆหรือลมหายใจอะไรก็ตามระลึกถึงสิ่งเนี้ยระลึกถึงสิ่งดีๆนะความระลึกได้นั้นคือสัมมาสติใช่ปะเราก็จะได้ยินเสียงมีความคิดอดีตบ้างเนี่ยจะเชือกตึงกันละสุนัขบ้านดึงละลิงดึงละเราแค่สังเกตดูเราไม่ตามไปพอเราไม่ตามไปเราแค่สังเกตดูมันแยกกันทันทีตรงกันข้ามนะถ้าสมมติเราค่อยๆคล้อยไปเสียงอะไรนะโอ้เขาทำมันนี่หรอแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อไปมันเริ่มแล้วใช่ปะคือจิตเราเอาเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นความคิดนึกอันนี้ต่อไปแล้วก็ต่อไปอีกเราเอาจิตเข้าไปใส่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังไงเชือกก็จะเริ่มเปื่อยออกเปื่อยออกเสาก็จะเริ่มเอียงกระเทเล่กระเทเล่เอาใหม่เอาใหม่เราตั้งจิตของเราไว้อยู่กับธัมโมหรือจะเป็นพุทโธหรือจะเป็นลมหายใจอะไรก็ตามแต่ดังนั้นน่ะระลึกถึงไว้ความระลึกได้นี่คือสติใช่ปะสังเกตดูเฉยสังเกตดูเฉยมันก็เริ่มแยกตัวแล้วไงแยกได้ว่านี่คืออะไรนี่คืออะไรการแยกตัวมันจึงอยู่ตรงนั้นทันทีนี่เป็นลักษณะที่3ของสติที่มีในสติปัฏฐาน4นั่นแหละเรามีการสังเกตมีการแยกแยะมีการแยกตัว3อย่างเหล่านี้แล้วเราจะมีทางเลือกนะแทนที่ว่าเราจะคิดว่าไอ้ความคิดนี่เป็นตัวฉันสิ่งอารมณ์เนี่ยเป็นตัวฉันเป็นของฉันเราจะเริ่มแยกแยะได้แล้วแยกตัวได้แล้วว่าอ๋อฉันเนี่ยไปคิดนะความคิดก็อันหนึ่งตัวฉันก็อันหนึ่งความรู้สึกโกรธก็อันหนึ่งตัวฉันก็อีกอันหนึ่งคนละอย่างกันคนละอย่างคนละส่วนเริ่มแยกแยะใช่ป่ะแยกตัวแล้วใช่ป่ะเราก็จะเลือกได้ว่าเออเราจะเอาความคิดไหนอะในบรรดาหลายความคิดนี้เราจะเอาอารมณ์ไหนล่ะในบรรดาหลายอารมณ์นี้เราจะตอบสนองสิ่งนี้ไปยังไงล่ะในเรื่องกับที่เกิดขึ้นนี้เราจะมีทางเลือกได้แล้วเราก็เลือกได้หลายอย่างด้วยยกตัวอย่างนะสมมติคนขับรถปาดหน้านี่เอี๊ยดอัดโถมันนี่ทำไมพ่อแม่เขาสอนมาป่ะนี่ไอ้ขับรถอย่างงี้เอ้าตัวขับรถปาดหน้าเอ้าก็ว่ากันไปถ้าเผลอสติใช่ป่ะอารมณ์ละผ่านอะไรผ่านทางตาผ่านทางผัสสะผ่านทางหูหลายอย่างเข้ามาสู่ใจแล้วเหล่านี้เป็นผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจใช่ป่ะสติเราตั้งขึ้นใช่ไหมสังเกตดูเฉยใช่ป่ะอารมณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยอารมณ์นี้เกิดขึ้นนี่แต่ปกติคนที่ไม่มีสติปุ๊บก็จะรู้สึกเลยว่านี่ฉันโกรธแล้วความคิดนี่คือของฉันอารมณ์นี่คือฉันโกรธแล้วจะทำยังไงจิตมันก็ปรุงแต่งไปตามอารมณ์ที่มีไงโกรธทำไงเราปรุงแต่งทางวาจาก็ด่าปรุงแต่งตามความคิดก็คิดถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมเขาสอนมากันอย่างนี้ปรุงแต่งไปตามความคิดถึงแบบโอ้ยทำไมเขาจะแบบนั่นแหละมันไม่ดีนะ รือบางทีถึงกับลงมือลงไม้ชูนิ้วกลางขึ้นหยิบปืนออกมาก็นี่แล้วลงข่าวอยู่ทุกวันทุกวันคนหัวร้อนนี่ก็เพราะว่าเผลอสติก็ไม่เบรกเบรกมันจึงอยู่ที่ขาก็จึงเรียกเป็นอุเบกขาไงเบรกจิตเอาไว้ตั้งสติดูแล้วปุ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อมีความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่คือกระบวนการนะเอาช้าช้าไปทีละเฟรมพอมีผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สึกที่เป็นทุกข์ไม่น่าพอใจมากระทบแล้วในกรณีนี้คือคนขับรถปาดหน้าเรามันก็จะมีความรู้สึกอันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เกิดขึ้นในช่องทางใจเกิดขึ้นในช่องทางใจแล้วทำไงเอาจิตฉันอยู่กับลมหายใจจิตฉันอยู่กับพุทโธสังเกตเห็นแต่ว่าไม่ได้ไปกลึกกลั้วในสิ่งนั้นสังเกตแล้วใช่ป่ะ1 2แยกแยะได้ว่าอ๋อจิตก็อันหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นก็อย่างหนึ่ง3คือแยกตัวออกใช่ป่ะจิตก็ไม่ได้ไปกลึกกลั้วในอารมณ์นั้นไงมีความรู้สึกที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นก็จริงอยู่แต่ไม่ไปกลึกกลั้วเสวยให้สิ่งนั้นมามีอำนาจเหนือจิตแยกตัวออกได้พอแยกตัวออกได้เราก็เห็นสิ่งต่างๆจิตนั้นจึงสามารถที่จะเลือกได้ไงว่าจะตอบสนองยังไงตอบสนองว่าก็อดทนเอาก็ได้นะอันนี้คือตอบสนองทางใจตอบสนองว่าก็ละมันแล้วกันอารมณ์เนี่ยประหารหน้าออกละออกประหารออกหรือจะตอบสนองว่าก็แผ่เมตตาเอานี่คือตอบสนองทางใจนะเอามีความโกรธเกิดขึ้นก็ระงับได้ด้วยเมตตาได้หลายอย่างอุเบกขาเมตตาอดทนได้อย่างน้อย3อย่างละมีทางเลือกละนี่คือแค่ช่องทางใจนะช่องทางวาจาก็ยังพูดได้จะตอบสนองไปแบบเงียบๆก็ได้ช่องทางกายจะตอบสนองไปแบบยิ้มๆก็ได้หรือจะพูดว่าโอ้ไม่เป็นไรยินดียินดีให้เลยนี่คือช่องทางวาจาพูดออกไปมือก็แบบโบกให้เขาเลยให้เขาเข้าเลยให้เลยช่องทางกายจะตอบสนองไปอย่างนี้ก็ได้หรือจะให้กล้วยก็ได้เอ้าทางกายนี่มีอะไรแบ่งปันให้เขาก็ให้ไปเลยตอบสนองได้หลายอย่างตามช่องทางกายวาจาใจนั่นคือทางเลือกให้ท่านฟังคนที่มีสติแล้วจะมีองค์ประกอบอันที่4นี้ด้วยว่าจิตของเขาจะมีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองแบบไหนเลือกตอบสนองแบบไหนยังไงก็ได้ทำให้ประการที่5นั้นรวมสิ่งนี้เข้าด้วยกันเรียกว่าการระลึกได้ที่ว่าเราจะเลือกคิดแบบไหนตรงนี้แหละวังที่เราจะฝึกสติให้มีพลังเพิ่มขึ้นที่ไล่เรียงพูดมาตลอดรายการนี่มันมาพีคตรงนี้ฟังให้ดีสมมติเราตั้งความคิดในที่นี้คือธรรมโมใช่ป่ะคุณตั้งธรรมโมแล้วมันไปต่างอะไรกันกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆมันก็เป็นความคิดเหมือนกันนะใช่ป่ะล่ะความคิดเหล่านั้นมันจะมีอารมณ์ติดมาด้วยเหมือนกันนะก็ไม่ต่างอะไรกันกับธรรมโมที่ก็มีอารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์กรรมฐานอารมณ์ฐานที่ตั้งแห่งจิตอารมณ์ในการที่จะหลีกออกจากกามมันก็มากับธรรมโมเป็นเรื่องของธรรมะมากับพุทโธด้วยมากับลมหายใจด้วยเป็นเรื่องของธรรมะทีนี้ความคิดที่มันไม่ดีมันก็มีถ้าเราไปคิดไม่ดีมันก็ไม่ดีใช่ปะมันก็เป็นการมิจฉาสติเราลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าอารมณ์นั้นมันก็จะมาครอบงำจิตของเราแล้วทีนี้เรามาพิจารณาดูนะอยู่เวลาที่เราฝึกพิจารณากายนี่เห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ประการคิดไปเนี่ยคิดคือด้วยจิตที่เป็นสมาธิมันก็เป็นการพิจารณาใช่ไหมล่ะตรงนั้นไม่มีธรรมโมนะบางคนก็ไม่เห็นลมหายใจด้วยเราก็จะมาคิดพุทโธอะไรไม่มีคิดจ่ออยู่กับกายม้างกายออกแยกเป็นส่วนๆกระดูกตรงนี้ตั้งขึ้นเป็นโครงพิจารณาไปเนี่ยไอ้ความคิดแบบนั้นมันก็ไม่มีธรรมโมไม่ได้มีพุทโธไม่ได้มีลมหายใจนะแต่คิดแบบเนี้ยมันเป็นการเห็นกายในกายเป็นการเจริญสติปัฏฐาน4เป็นกุศลธรรมได้ทำไมนะ พราะมันทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดความรู้ยิ่งรู้พร้อมไงคิดแบบนี้คิดไปในเรื่องกายที่เป็นของปฏิกูลเอาทำไมความคิดแบบนี้คิดได้โดยที่ไม่ได้ต้องมีธัมโมพุทโธหรืออะไรตั้งขึ้นมาเลยเอาก็เป็นความคิดไงคือแบบคิดพิจารณาเลยน่ะคิดแบบเนี้ยเป็นสติเพราะมาระลึกถึงอยู่กับสิ่งดีๆใช่ปะล่ะเอาแล้วพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านจะพูดเรื่องไม่ดีของพระเทวทัตหรือเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้บางทีมันก็ปรารภความไม่ดีท่านก็ต้องคิดสิ่งที่มันไม่ดีก่อนนะดิใช่ปะล่ะต้องคิดได้มันถึงจะพูดได้คนเราไม่ต้องมีความคิดนึกปรุงแต่งเป็นสัญญาที่อยู่ในใจแล้วจึงออกมาเป็นวจีสังขารได้จึงออกมาเป็นคำพูดได้พระพุทธเจ้าจะพูดเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นคำพูดออกมาท่านก็ต้องคิดอยู่ก่อนในใจเอาแล้วทำไมเวลาที่ท่านคิดเรื่องความไม่ดีของพระเทวทัตในชาติก่อนๆเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังไอ้ความคิดนั้นแล้วทำไมถึงจะไม่เป็นมิจฉาสติได้ยังไงตรงนี้ไงท่านฟังว่าถ้าเรามีสติแล้วนะความคิดนึกเนี่ยมันอะไรก็ได้ไงถ้าเรามีสติแล้วนะคุณจะคิดเรื่องงานก็ได้นะถ้าเรามีสติแล้วนะเราใคร่ครวญสิ่งใดเนี่ยสติเนี่ยมันจะรักษาจิตของเราเอาไว้ไงจะคิดเรื่องไม่ดีโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่คิดหรอกแต่ถ้าจะปรุงแต่งเรื่องไม่ดีคิดขึ้นมาแล้วเป็นตัวอย่างว่าจะเล่าให้จุดนั้นจุดนี้ฟังได้อยู่นะมันไม่เหมือนกันไงทุกฝั่งไม่เหมือนกันตรงที่ว่ามีสติไหมสติไม่ใช่ธัมโมนะหมายถึงว่าไม่ใช่คำว่าธัมโมไม่ใช่คำว่าพุทโธไม่ใช่ลมหายใจลมหายใจพุทโธอนุสติเป็นแค่เครื่องมือให้เกิดสติเฉยๆไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่พอสติเกิดขึ้นแล้วมีความระลึกแล้วรักษาจิตแล้วจิตที่มีการรักษานั้นน่ะจะปรุงแต่งอะไรออกมาก็ได้ปรุงแต่งคำพูดออกมาก็เป็นสัมมาวาจาปรุงแต่งการกระทำทางกายมือไม้ขยับออกไปก็เป็นสัมมาอาชีวะเป็นสัมมากัมมันตะจะปรุงแต่งความคิดนึกก็เป็นสัมมาสังกัปปะแม้แต่จะพูดเรื่องที่เป็นตัวอย่างว่าพูดไม่ดีมันเป็นอย่างเงี้ยบางทีท่านก็อธิบายเรื่องอโกสะวัตถุว่าใช้คำนี้นะด่าอย่างนี้นะเป็นแพะเป็นหมูเป็นหมาอย่างนี้เอ้าท่านก็พูดอยู่นั้นน่ะวจีสังขารใช่ป่ะมโนสังขารใช่ป่ะแต่การปรุงแต่งนั้นประกอบด้วยสติสิ่งที่ปรุงแต่งออกมามันจึงไม่ได้จะมามีอำนาจเหนือจิตไงความคิดอย่างที่เราคิดเรื่องกระดูกคิดเรื่องความเป็นปฏิกูลเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างการคิดเรื่องนั้นมันมีสติมาอยู่ด้วยสตินั้นรักษาจิตด้วยเพราะนั่นคือธรรมชาติของความคิดในลักษณะที่ให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานหน่ายคลายกำหนัดแต่ถ้าเป็นความคิดเรื่องอื่นๆที่โดยปกติแล้วบางทีมันจะให้เกิดความกำหนัดอย่างเวลาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องความสะดวกสบายความอยู่เป็นสุขความเป็นสุขุมารชาติกามเนี่ยโอ้โหมันเลิศหรูอลังการยังไงปราสาทนี่มีสระบัวก็ทำเอาไว้อยู่ที่หน้าต่างทุกบานอาหารการรับประทานอธิบายละเอียดละออมันช่างเลิศหรูอลังการหรืออธิบายเรื่องนรกเนี่ยอโธมันน่ากลัวมันน่าขยะแขยงมันไม่น่าพอใจเล่าเรื่องต่างๆเหล่านั้นนี่ด้วยจิตที่มีสติไงมีสติแล้วจิตมันจะไม่ไปเกลือกกลั้วในอารมณ์นั้นๆเราเลือกได้เลยดูฟังเราจะคิดอะไรก็ได้นะคุณจะคิดเรื่องงานด้วยสติเลยไม่มีปัญหามีปัญหาเรื่องการงานเหรอเดี๋ยวก่อนตั้งสติขึ้นมาก่อนใช่ป่ะให้มี5ลักษณะนี้มีการสังเกตมีการแยกแยะมีการแยกตัวเราเลือกได้แล้วว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่ไปกลัวกลัวในสิ่งไม่ดีมีพลังสติตั้งเอาไว้ห่อหุ้มจิตรักษาจิตไว้เอาเรื่องงานมาเรื่องงานมีปัญหาหรอมีปัญหาอะไรตั้งสติไว้โยนมันลงไปโยนลงไปในสมาธินี่แหละเอาจิตเข้าไปสู้เลยสามารถที่จะตรีตรึกเรื่องใดก็ตรีตรึกได้สามารถที่จะดำริเรื่องใดก็ ็ดำริได้และเวลาที่ไม่ต้องการตรีตรึกหรือไม่ต้องการดำริเรื่องใดก็สามารถที่จะไม่ดำริไม่ตรีตรึกในเรื่องนั้นได้ท่านบอกว่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตในกลองแห่งความคิดทั้งหลายเราจะเลือกคิดได้เลยว่าเรื่องไหนที่ต้องการคิดก็คิดได้เรื่องไหนที่ไม่ต้องการคิดก็ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นก็ได้และที่สำคัญประการต่อมาก็คือเวลาเราเป็นแผลตรงไหนต้องใส่ยาลงไปตรงนั้นนะคือถ้าเราเป็นแผลที่ตาตุ่มนี่หรือคุณไปใส่ยาที่ศอกหรือที่เข่ามันจะไปหายได้ไงเรามีความยึดถือตรงไหนมันจะตัดความยึดถือได้มันต้องตัดตรงนั้นนะเรามีทุกตรงไหนจะละทุกได้มันต้องละตรงนั้นนะมีปัญหาตรงไหนยึดถือตรงไหนเอาจิตจ่อดูโยนลงไปเลยพุ่งไปเลยมันต้องกล้านะการกล้าเผชิญหน้านี่คือความเพียรความเพียรเนี่ยแปลว่าความกล้าความเพียรนี่คือการทำจริงแน่ๆจริงจิตเรามีสติแล้วนะคงมีกำลังนะคือไม่ใช่ว่าเผชิญหน้าแบบกล้าบ้าบินแต่กล้านี่ต้องมีเครื่องมือไปด้วยจะเผชิญหน้าจะสู้กับอะไรอย่าโง่มือเปล่าไปเราเอามีดไปด้วยมีดของเราต้องคมมีดเราต้องเล่มใหญ่มีดที่คมหมายถึงปัญญาเล่มใหญ่เนี่ยหมายถึงสมาธิด้วยสติตั้งไว้มีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยมันรวมกันอยู่ในนี่แหละพระมรรคแปดนะไปเลยมีปัญหาตรงไหนจ่อลงไปจี้ลงไปหุ้งลงไปแทงมันลงไปจิ้มมันลงไปพูดง่ายๆคือใส่ยาลงไปใส่ยาลงไปดูซิมันจะแก้ยังไงอย่างน้อยบางทีมันแก้อะไรไม่ได้นะแต่มันจะเบามันจะแบบมันไม่ใช่อะไรนะเรื่องนั้นนะเราพิจารณาดูคือบางทีมันมีโซลูชันมีทางออกแบบนี้อย่าเพิ่งเพลินพอใจนะยินดีพอใจเดี๋ยวสมาธิเสื่อมเผลอสติได้ตั้งสติให้ดีคือบางทีเรามีปัญหาอะไรแล้วเราคิดหาทางแก้ได้ด้วยสมาธิโอ้ดีใจดีใจสมาธิเสื่อมทันทีเผลอสติทันทีเพราะความดีใจความยินดีความเพลินความพอใจนั้นคืออุปาทานอาวุธบ้างเสื้อเกราะบ้างของเราหลุดมือแล้วเอาใหม่อย่าเผลออย่าเพลินอย่าไปยินดีพอใจในสิ่งต่างๆตั้งสติไว้ให้ดีเพราะมันต่อไปอีกคือสมาธิสติปัญญาทั้งฝั่งมันไม่ได้ว่าเอาแก้ปัญหาแบบการงานครอบครัวเงินทองคือมันแก้ได้แน่นอนอันนี้มันเบสิกแล้วมีโซลูชันมีอะไรออกมามันจะมีความคิดดีๆที่จะมันจะแจ่มใสบางทีนะมีแผนการทางธุรกิจยิ่งคนที่แบบเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการออกแบบนั่นนี่นู่นออทโต้มันจะวิจิตพิสดารบึมบัมบึมบัมขึ้นมาเลยล่ะมันไม่ใช่แค่นั้นเอาแค่นั้นมันน้อยไปทุกฝั่งต่อไปอีกเพราะว่าแผลเนี่ยมันลึกพิษของมันเนี่ยมันซึมอยู่ข้างในมันเป็นพิษอยู่ข้างในต่อไปอีกดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเราพิจารณาดูให้เห็นด้วยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมันไม่มีอะไรให้พิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่ใช่ตนพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆที่เรารับรู้รับทราบสติมันต้องมีปัญญามาด้วยสติทำให้เกิดสมาธิเราจะต้องประกอบด้วยปัญญาพิจารณาเห็นตามลักษณะของความเกิดขึ้นความดับไปปัญญามันไม่ได้จะอยู่ๆเกิดขึ้นเองนะทุกฝังมันต้องมีการน้อมจิตไปน้อมจิตไปเพื่อปัญญาน้อมจิตไปให้เห็นตามความเป็นจริงคือคิดเอานะคือคนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันนิ่งอยู่ไงนิ่งๆนิ่งๆสบายเย็นนุ่มนวลสว่างเราไม่เอาแค่นั้นเอาจิตที่สบายเย็นนุ่มนวลสว่างนั่นแหละน้อมไปในการพิจารณานั่นคือคิดคิดด้วยจิตที่สงบคือการพิจารณาโยนิโสมนสิการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าแม้จิตนี้ของเรานั้นน่ะ มันก็ไม่เที่ยงจิตที่ว่ามีการปรุงแต่งจะไม่เห็นเวทนาในเวทนาจิตที่ว่ามีความสงบลงมีการปรุงแต่งของจิตระงับเห็นจิตในจิตต่อไปอีกโอ้จิตนี้ไม่เที่ยงนะจะไปเที่ยงได้ไงเพราะมันเปลี่ยนแปลงอยู่นี่ไงเดี๋ยวปรุงแต่งบ้างเดี๋ยวสงบบ้างเดี๋ยวเป็นความคิดนึกบ้างเดี๋ยวไปก้าวลงสิ่งนั้นบ้างจิตที่มีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ง่ายหรือได้ยากได้ยากนะในสิ่งที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากนะหรือว่าเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือเปล่าควรหรือหนอที่เราจะเห็นจิตนั้นนั่นน่ะว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราไม่ควรใช่ป่ะไม่ควรสิ่งไหนที่เราไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราของเราเราควรจะทำยังไงกับสิ่งนั้นละความยึดถือในสิ่งนั้นเสียละความยึดถือในจิตว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราเอาถ้าจิตไม่ใช่ของเราแล้วจิตเป็นของใครจิตเป็นของหลวงเฉยจิตเป็นของปลอมจิตเป็นของที่บอกว่าอุปโลกขึ้นมาคราวที่มันก้าวลงไปเราก็จะรู้สึกว่าเราเป็นตัวเราของเราเนี่ยนะแต่ตัวเราของเราจริงๆเนี่ยไม่มีเอาแล้วเราจะอยู่กับอะไรเราอยู่กับสติเราอยู่กับปัญญาเอาปัญญาข้อนี้ให้อยู่ตรงนี้อยู่ด้วยปัญญาให้เห็นชัดเจนนั่นเองทุกฝั่งเพิ่มพลังสติเพิ่มพลังปัญญาของเรารักษาพลังสติรักษาพลังปัญญานี้ไว้ให้ดีและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือรายการธรรมรับอรุณในช่วงของจิตตวิเวกทุกวันอังคารทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าหรือในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
2: ขอบคุณ
3: ขอโทษ
4: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
2: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ขู่ให้กลัว
6: ชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทโดยจะใช้เงินกู้จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB และงบประมาณแผ่นดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและระบายน้ำลงสู่ทะเลผ่านคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตในอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีด้วยการขยายลำน้ำเดิมเพื่อเพิ่มความเร็วการไหลของน้ำด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำและบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูฝนและหน้าแล้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ปากคลองรพีพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผ่านโครงข่ายคลองแนวเหนือถึงใต้จนถึงชายทะเลอ่าวไทยบริเวณคลองด่านจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง6ปีโดยมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 298,250 ไร่และเพิ่มความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ถึง17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีชาวนันมาลีรายงาน
1: กรมการปกครองกำชับ878อำเภอเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เตรียมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติน
8: ายนฤชัยโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้กำชับฝ่ายปกครองและนายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนกรณีไม่มีเลขที่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วตรงเป้าหมายและไม่ปล่อยให้ผู้พักอาศัยจริงตกหล่นจากการช่วยเหลือของภาครัฐโดยเน้นย้ำอำเภอพึ่งได้ต้องเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม จากข้อมูลการสำรวจถึงวันที่13กันยายน2569เวลา18นาฬิกาพบว่ามีการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศแล้ว 318,138 หลังคาเรือนจากจำนวนบ้านทั้งหมดกว่า29ล้านหลังคาเรือนครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยเป็นบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ 271,240 หลังคาเรือนและพบที่พักอาศัยที่มีบุคคลพักอาศัยอยู่จริง 46,898 หลังคาเรือนชนันชิตาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มการใช้ปากกาฉีดลดน้ำหนักตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษการขายต้องมีใบสั่งแพทย์โดยมีผลวันนี้
9: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่ายากลุ่ม GLP-1 Receptor Agonist ชนิดฉีดหรือที่ประชาชนรู้จักในชื่อปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้ทั้งสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2และยาบางตำรับใช้ควบคุมน้ำหนักในผู้ที่มีภาวะอ้วนแต่ปัจจุบันพบการนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนักโดยไม่ได้รับการประเมินและดูแลจากแพทย์รวมถึงการลักลอบจำหน่ายยาปลอมยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและขายผ่านช่องทางออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขจึงออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องยาควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยากลุ่ม GLP-1ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้การขายในร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องมีใบสั่งแพทย์และส่งมอบยาโดยเภสัชกรเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัยนอกจากนี้อย.จะเพิ่มความเข้มงวดการติดตามการกระจายยาเพื่อให้สามารถตรวจสอบเส้นทางยาพร้อมเตือนผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะหรือหมวนอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เติบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าค่ะเราพบกันกับวันอังคารที่15กันยายน2569วันนี้ขึ้น4ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะอ่ะวันนี้เราสองคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
0: น้อยชัยสินคนคล่องค่ะ
1: ค่ะอ่ะวันนี้สำหรับเรื่องราวแล้วก็ฝนก็ยังคงชุ่มฉ่ำกันตั้งแต่เมื่อวานช่วงตอนเย็นจนถึงเช้านี้มาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะสำหรับประเทศไทยนั้นยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาฉบับแรกตอนตี5นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569นี้นะคะซึ่งช่วงนี้ก็คือจะสลับแบบนี้ตลอดเลยคุณผู้ฟังสังเกตนะคะว่าประกาศเนี่ยผ่านไปแค่1วันถัดมาก็มีประกาศฉบับใหม่ออกมาเรื่องฝนตกหนักนะคะดังนั้นช่วงนี้พี่น้องประชาชนก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางต่างๆระมัดระวังในการเดินทางด้วยแล้วก็ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเดี๋ยวจะมีประกาศฉบับต่อไป 5:00 น.ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรื่องราวต่างๆก็ยังคงต้องไล่เรียงกันต่อไปแล้วก็เรื่องเมื่อวานนี้ที่หลายคนตามติดกันนะก็คือ เรื่องของกกต.ที่มีเรื่องที่มีการประชุมกันแล้วก็ว่าในเรื่องของการชี้ขาดคดีหัวสวนะคะเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันสำหรับในวันนี้ไปกันที่ข่าวนี้กันก่อนค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมอบไม้จันหอมให้กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานกันในพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้กรมศิลปากรโดยมีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีรับมอบด้านของนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรท่านกล่าวนะคะว่าจะเตรียมนำไม้จันหอมไปใช้ในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ซึ่งอยู่ระหว่างการนำร่างแบบขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยร่างแบบของพระโกฏจันทร์นั้นเป็นทรงแปดเหลี่ยมตามจารีตประเพณีประดับพระนามาภิไธยเช่นเดียวกับพระศพเช่นเดียวกับพระหีบพระศพค่ะซึ่งจัดสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าประดับลวดลายฉลุพร้อมกันนี้กรมศิลปากรได้นำร่างแบบพระเมรุมาตรขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยโดยใช้โครงสร้างพระเมรุมาตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแต่มีการปรับรายละเอียดของฉัตรหน้าบันพระกิจการทานพระเต่าโดยการดำเนินการจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณีค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติให้ส่งศาลฎีกาดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องคดีหัวสมาชิกวุฒิสภาหรือหัวสว.ค่ะจำนวน77คนในจำนวนนี้มีสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ระหว่างดำรงตำแหน่ง26คนค่ะทางด้านนายภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะท่านก็เปิดเผยว่ากกต.มีมติชี้ขาดคดีทุจริตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.ค่ะโดยสั่งให้ศาลขออภัยค่ะโดยสั่งให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับผู้เกี่ยวข้องรวม77รายนะคะหลังดำเนินการไต่สวนสำนวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.พุทธศักราช2567ค่ะซึ่งสืบเนื่องมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะส่งพยานหลักฐานแล้วก็รายงานผลการสืบสวนเมื่อช่วงต้นปี2568เกี่ยวกับพฤติการจัดตั้งเครือข่ายบุคคลนัดหมายจัดทำโพยการเลือกจ่ายเงินมัดจำตลอดจนการจัดเตรียมการเดินทางเพื่อหัวผลการเลือกระดับประเทศนะคะโดยสำนวนการไต่สวนในคดีนี้มีความหนากว่า 75,722 หน้านะคะผู้ถูกดำเนินคดีทั้ง77รายแบ่งเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน26รายค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกสว .36คนนะคะแล้วก็บุคคลอื่นอีก15คนโดยถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561นะคะอย่างเช่นการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กกต.กำหนดการจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินแล้วก็ประโยชน์อื่นใดการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงนะคะการเรียกรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัครและการรับเงินเพื่อเลือกหรือเว้นการเลือกผู้ใดซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง10ปีเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตั้งแต่5ถึง20ปีและอาจเข้าข่ายความผิดมูลฐานความตามกฎหมายฟอกเงินด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะกกต.จะต้องจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันค่ะซึ่งถ้าหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าจะมีคำพิพากษาและถ้าหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดสมาชิกภาพสว.จะสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่งสว.ที่ว่างลงนะคะจะใช้การเลื่อนผู้สมัครในบัญชีสำรองของกลุ่มนั้นขึ้นมาแทนค่ะหรือถ้าหากไม่มีบัญชีสำรองเหลืออยู่จะใช้กระบวนการจับสลากเลื่อนบัญชีสำรองจากกลุ่มอื่นตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะนี่ก็คือกกต.เมื่อวานนี้นะคะเรามาดูกันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาได้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ออกแถลงการยืนยันค่ะว่าไม่มีการปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตวัดนะคะไปยังวัดในพื้นที่ภาคกลางนะย้ำกรณีวัดพุทธสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์โดยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้มีการออกแถลงการกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและมีการกล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์ว่าทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปัจจุบันยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในกระแสข่าวขอให้ประชาชนนั้นอย่าหลงเชื่อหรือว่าส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าวสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นค่ะเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลแล้วก็เฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาและย้ำนะคะว่าจะปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มกำลังนะตามความสามารถในการปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาและจะร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานพระภิกษุสามเณรและวัดที่ประพฤติปฏิบัติโดยสุจริตตามพระธรรมวินัยและกฎหมายต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่และเป็นธรรมยืนยันค่ะว่าไม่มีกลไกที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นทางแต่โดยเฉพาะนะคะการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนากระบวนการต่างๆทั้งการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุฐานข้อมูลวัดฐานข้อมูลการบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดและศาสนาสมบัติกลางฐานข้อมูล นิตยพัฒน์นะหรือว่าฐานข้อมูลทางกฎหมายแล้วก็มติของมหาเถรสมาคมและฐานข้อมูลด้านการศึกษาของสงฆ์ด้วยเช่นกันค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของพระกับเงินบริจาคต่างๆเนี่ยมีปัญหาแล้วก็มีข่าวกันตลอดเลยนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศในรูปแบบดิจิทัลพร้อมผลักดันระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์และตรวจสอบบัญชีรับจ่ายนะคะทั้งรายรับรายจ่ายวัดเพื่อจะคาดหวังว่าจะป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นพุทธศาสนิกชนค่ะการประชุมวุฒิสภาเมื่อวานนี้นะคะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภากรณีวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยท่านก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลเร่งจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และวัดทั่วประเทศให้อยู่ในระบบดิจิทัลค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันนี้การจัดทำฐานข้อมูลยังเป็นระบบเอกสารและดำเนินการด้วยมือนะคะท่านก็สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งดำเนินการจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเบื้องต้นนะคะมีพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 200,000 รูปซึ่งก็ดำเนินการจัดทำทะเบียนแล้วกว่า 180,000 รูปและสามารถตรวจสอบประวัติได้และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีนี้นะคะโดยระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีโดเนชั่นตอนนี้ดำเนินการแล้ว 42,000 วัดนะคะก็สักประมาณ 95% นะคะส่วนที่เหลือก็อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อให้เงินบริจาคของประชาชนซึ่งเป็นเรื่องของศรัทธามีระบบตรวจสอบที่รัดกุมค่ะท่านรองนายกยังเปิดเผยแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ามหาเถรสมาคมกำชับให้ทุกวัดทำบัญชีรับทำบัญชีจ่ายนะคะบัญชีรับจ่ายส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนพร้อมกับประสานปปง.ปปท.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าหากพบความผิดปกตินะคะก็เพื่อป้องกันการทุจริตและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของพุทธศาสนิกชนค่ะ
1: ค่ะอีกด้านหนึ่งนะครับประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาเตือนนะครับเรื่องของการให้หยุดทำคอนเทนต์ล้อเลียนพระพุทธศาสนาเพราะว่ามีเสรีภาพมีขอบเขตอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายค่ะโดยเรื่องนี้นางทิวันรัตน์อังกินันค่ะประธานคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาเตือนสังคมนะคะถึงกรณีการนำกระแสข่าวของอดีตเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์เนี่ยไปแต่งกายเลียนแบบดัดแปลงหรือว่าสร้างคอนเทนต์ในลักษณะของสองแง่สองงามแล้วก็ลามกเนี่ยรวมถึงการแสดงบนเวทีเพื่อเรียกยอดไลค์หรือว่ายอดแชร์โดยระบุเขาว่าการกระทำดังกล่าวนั้นอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ทางพระพุทธศาสนาและความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนพร้อมขอให้สังคมนั้นแยกแยะระหว่างการตรวจสอบผู้กระทำผิดกับการนำศาสนามาใช้เพื่อความบันเทิงทั้งนี้ค่ะย้ำค่ะว่าเสถียรภาพในการแสดงออกนั้นมีขอบเขตการอ้างว่าเป็นเพียงเรื่องตลกนั้นไม่ได้ทำให้พ้นจากความรับผิดทางกฎหมายโดยพฤติกรรมดังกล่าวนั้นอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่208กรณีแต่งกายแอบอ้างเป็นพระสงฆ์

0: ใหม่ท่านสุภมาศก็หนุนเชื่อมส่วนกลางแล้วก็76จังหวัดผลักดันการสื่อสาร2ทางหรือว่า two way communication ส่งข้อมูลถึงพื้นที่สะท้อนเสียงประชาชนกลับสู่ภาครัฐค่ะเมื่อวานนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ค่ะและนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะรองประธานกปช.ก็ร่วมประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติครั้งที่1นะคะประจำปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะเลขานุการกปช.นะคะพร้อมด้วยกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อเดินหน้าปรับกลไกประชาสัมพันธ์ของประเทศให้ทันต่อโลกให้ทันต่อสื่อแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะมีการวางกรอบการสื่อสารภาครัฐ4ด้านสำหรับปี2570ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเชื่อมการทำงานระหว่างส่วนกลางกับ76จังหวัดพร้อมเปิดมุมมองจากภายนอกแล้วก็ไฟเขียวทบทวนระเบียบของกปช.ครั้งใหญ่คือหลังจากใช้มากว่า16ปีค่ะการประชุมครั้งนี้วางเป้าหมายยกระดับการประชาสัมพันธ์ภาครัฐนะคะจากการส่งข้อมูลไปสู่การสื่อสารแบบ2ทางนะคะเรียกว่า two-way communication ที่ไม่เป็นเพียงแค่สื่อสารนโยบายให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจแต่ว่าต้องมีกลไกรับฟังข้อมูลความต้องการและปัญหาจากแต่ละพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อนำกลับมาประกอบการกำหนดนโยบายแล้วก็ปรับการทำงานของภาครัฐให้ตอบโจทย์ประชาชนได้ตรงจุดยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังเดินหน้าปรับกลไกการทำงานของกปช.ผ่านคณะอนุกรรมการ5คณะด้วยกันครอบคลุมการจัดทำนโยบายแล้วก็แผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของกลไกการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดโดยที่ประชุมนะคะเห็นชอบผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2569พร้อมกำหนดแนวทางสำหรับปีงบประมาณ2570ด้วยซึ่งก็ให้ความสำคัญกับการรับมือข่าวปลอมและการสื่อสารในภาวะวิกฤตควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรให้เท่าทัน AI เทคโนโลยีและรูปแบบการผลิตสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะขณะเดียวกันกปช.ก็ปรับการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ6คนให้หลากหลายรอบด้านนะคะครอบคลุมทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมสื่อสารมวลชนการบริหารงานประชาสัมพันธ์นักวิชาการสื่อสารมวลชนการสื่อสารเพื่อสังคมตลอดจนสื่อออนไลน์สื่อใหม่แล้วก็เครือข่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิจะมาช่วยขับเคลื่อนงานเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้นะคะมาช่วยกันปรับการสื่อสารให้ใช้ภาษาง่ายๆนะคะที่เข้าถึงง่ายให้เข้าถึงประชาชนนอกจากนี้ที่ประชุมก็ยังมีมติสำคัญค่ะในการปรับกติกาให้ทันโลกสื่อโดยเห็นชอบให้ทบทวนและปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2553คือใช้มากว่า16ปีนะคะซึ่งก็ปรับเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างราชการเทคโนโลยีรูปแบบการสื่อสารพฤติกรรมการรับข้อมูลข่าวสารและกระบวนการจัดทำแผนภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับมอบหมายให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะในฐานะฝ่ายเลขานุการกปช.จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนและปรับปรุงระเบียบดังกล่าวแล้วก็รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุมครั้งถัดไปด้วยค่ะ
1: ค่ะมาดูเรื่องของ Data Center กันหน่อยโดยเมื่อวานนี้ทางกรุงเทพมหานครก็แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบและก็กำกับดูแลการประกอบกิจการ Data Center ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะโดยระหว่างรอข้อกำหนดที่จะเพิ่มเติมจากคณะกรรมการนโยบายและการประกอบกับกิจการ Data Center ของทางกทม.ก็ได้เดินหน้าตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะด้านของอาคารผังเมืองสาธารณสุขและความปลอดภัยโดยในด้านของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุค่ะว่าการกำกับดูแล Data Center เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานทั้งการประปานครหลวงดูแลทั้งด้านของน้ำการไฟฟ้านครหลวงดูแลทั้งด้านไฟฟ้าขณะที่กรมขณะที่การควบคุมทางด้านของน้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจของพลังงานส่วนกรุงเทพมหานครนั้นก็รับผิดชอบด้านหลักด้านการก่อสร้างและการใช้อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารผังเมืองและก็สาธารณสุขจากการสำรวจก็พบกับว่าปัจจุบันนั้นกรุงเทพมหานครมี Data Center ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร43แห่งทั้งหน่วยงานราชการธนาคารรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนส่วน Data Center แบบ stand alone ก็มีอยู่6แห่งด้วยกันโดยเปิดดำเนินการมาแล้ว3แห่งและอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก3แห่งซึ่ง

0: ่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างทางกรุงเทพมหานครได้ชะลอการออกใบอนุญาตไว้ระหว่างรอความชัดเจนจากคณะกรรมการชุดใหญ่สำหรับ Data Center ที่อยู่ภายในอาคาร43แห่งนั้นส่วนใหญ่เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่กระจายอยู่ตามอาคารและหลายแห่งนั้นเปิดดำเนินการมาแล้วโดยการใช้ไฟฟ้าของแต่ละแห่งนั้นไม่เกิน2เมกะวัตต์ขณะที่การใช้น้ำมันของ43แห่งก็ไม่พบการสะสมในปริมาณที่เกิน 15,000 ลิตรและจากการตรวจสอบสถานประกอบการ12แห่งที่มีการเก็บรักษาน้ำมันก็พบนะคะว่ามีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายและมีปริมาณน้ำมันที่ไม่สูงซึ่งท่านของท่านผู้ว่าเสื้อทางของท่านผู้ว่ากทม.ก็ย้ำนะคะว่า Data Center ในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ยังถือเป็นขนาดเล็กค่ะเมื่อเทียบกับ Data Center ขนาดใหญ่ในต่างจังหวัดพร้อมยืนยันค่ะว่ากทม.นั้นไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ค่ะได้สั่งการให้ทางสำนักงานเขตนั้นลงพื้นที่ไปตรวจสอบ43แห่งว่ามีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่เบื้องต้นยังไม่พบประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันกทม.ก็ได้มีการจัดทำเช็คลิสต์ด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ตรวจสอบมาตรฐานเบื้องต้นทั้งโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงอาคารการใช้ไฟฟ้าใช้น้ำและก็การครอบครองน้ำมันค่ะรวมถึงการติดตามด้านสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดตรวจมลพิษทางน้ำเดือนละครั้งเพื่อตรวจสอบการปล่อยของเสียสารพิษขณะที่ด้านมลพิษทางอากาศกำหนดให้ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแบบเรียลไทม์ทั้งฝุ่น PM 10และ PM 2.5 ค่ะเพื่อเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค่ะ
1: พี่สมบูรณ์บอกว่าข่าวยามเช้าก็เหมือนอาหารว่างยามเช้าค่ะบอกว่าฟังทั้งทางวิทยุแล้วก็เปิดมือถือทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามตีคล้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีโค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานอาหารและอุปกรณ์กีฬาไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินนนทบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญอาหารและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจโดยขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็ววันซึ่งต่างก็ปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนต่างก็ปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการแลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติโดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดให้แลกธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงที่เคยจัดทำขึ้นเมื่อปี2547และปี2559ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายธนาคารแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อทปท.ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชนิดราคา100บาทและธนบัตรที่ระลึกที่ได้จัดทำในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ชนิดราคา500บาทที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยจัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพเมื่อปี2547และปี2559ให้ประชาชนได้แลกเก็บเป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดแล้วทั้งนี้ประชาชนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินทุกสาขาและธนาคารกรุงไทยในสาขาที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะเปิดให้ประชาชนแลกธนบัตรที่ระลึกในราคาตามมูลค่าหน้าธนบัตรไม่เกินท่านละ20ฉบับต่อชนิดราคาเพื่อให้ผู้สนใจมีโอกาสเข้าถึงและเก็บสะสมธนบัตรที่ระลึกได้อย่างทั่วถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1213และณจุดให้บริการของทั้ง2ธนาคารครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของทางกระทรวงมหาดไทยจะแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันครับโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้วครับเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันศุกร์ที่18กันยายน2569นี้เป็นวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้มีมติเห็นชอบ จัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศด้วยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศรวมถึงนายอำเภอทั้ง878อำเภอได้เชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมจัดและประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ100วันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ที่เหมาะสมในวันศุกร์ที่18กันยายน2569เวลา7นาฬิกา30นาทีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีของจังหวัดและอำเภอเมืองอำเภอพระนครศรีอยุธยาและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีของอำเภอต่างๆโดยนิมนต์เจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและพระสังฆาธิการรวมถึงคณะสงฆ์ในพื้นที่ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพี่น้องและไปกันที่ความเคลื่อนไหวของงานพลังงานระดับโลกที่ชื่อว่า Gas Tech 2026ครับโดยนายกรัฐมนตรีเปิดงานพลังงานระดับโลกชื่อว่า Gas Tech 2026ประกาศว่าไทยนั้นพร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานเพื่อความมั่นคงและการเปลี่ยนผ่านพลังงานแห่งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน Gas Tech 2026โดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงรัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายด้านพลังงานผู้บริหารผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำกว่า150ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวและครับว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับการพลิกโฉมด้านพลังงานท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นรัฐบาลไทยเองจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยเร่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนระยะยาวผ่านกฎระเบียบที่ชัดเจนโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้และการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานสะอาดรวมทั้งยังต้องการมุ่งสู่อนาคตด้านพลังงานที่สร้างสมดุลระหว่างความสำคัญหลักๆ3ประการอันได้แก่ความมั่นคงด้านพลังงานราคาที่เข้าถึงได้และความยั่งยืนครับและนอกจากนี้ยังเชื่อว่าประเทศไทยจะมีบทบาทด้านพลังงานในเวทีระดับโลกและหวังที่จะเป็นพันธมิตรสำหรับการหารือการลงทุนและนวัตกรรมระหว่างประเทศเพราะว่าประเทศไทยมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานมีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยบุคลากรที่มีทักษะและระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศกันด้วยซึ่งจุดแข็งเหล่านี้แหละครับสะท้อนให้เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากจำนวนนักลงทุนที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มสูงขึ้นประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นจุดหมายสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดและการผลิตขั้นสูงและงาน Gas Tech 2026นี้ก็จะเป็นหนึ่งในก้าวย่างที่สำคัญเลยครับจากการหารือไปสู่การลงมือทำและเปลี่ยนนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษถึงการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโทนี่แบลร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่ได้เดินทางเข้ามาร่วมในงาน Gas Tech Bangkok 2026ว่า นายโทนี่แบลร์ได้เดินทางมายังประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจึงใช้โอกาสนี้แหละครับไปพบปะและหารือเป็นการส่วนตัวเพราะว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และเทคโนโลยีซึ่งประเด็นที่มีการหารือกันนั้นว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางซึ่งมีการพูดคุยกันถึงแผนยกระดับรายได้รวมไปถึงธุรกิจ Data Centerและก็ยังมีเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานและการเข้าสู่สมาชิก OECD เนื่องจากประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีนั่นเองแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายโทนี่แบลร์ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เป็นสิ่งที่น่าสนใจหากมีการลงทุนประเทศไทยจะได้ชุดข้อมูลที่นำไปสู่การต่อยอดและคนไทยจะมีโอกาสสร้างแอปพลิเคชันและธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองซึ่งเป็นการให้คำแนะนำได้ดีโดยหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกับนายโทนี่แบลร์กันอีกเป็นระยะจะมีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องมีทีมที่จะให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเรื่องข้อมูลอีกด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศกัมพูชากันหน่อยครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยพร้อมเจรจากับกัมพูชาในกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่14กันยายน2569นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกส์ครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียว่าจะเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือ UNCLOS ระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาพร้อมทั้งยืนยันว่าประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นใจเนื่องจากจุดยืนของประเทศไทยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังเห็นว่าแนวทางที่เหมาะสมที่สุดควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีกันก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับประเทศไทยและก็ย้ำชัดเจนเลยครับว่าเกาะกูดคือพื้นที่ของประเทศไทยและอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่มีข้อสงสัยหรือสามารถนำมาต่อรองได้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยกันหน่อยว่ายังไงกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประชุมขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือ Connect the Dots ครั้งที่2/2569เพื่อขับเคลื่อนการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน่วยงานภาคการเงินและความมั่นคงเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าที่ผ่านมาข้อมูลทางการเงินถูกแยกกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆทำให้เมื่อเกิดประเด็นปัญหาหรือธุรกรรมต้องสงสัยหน่วยงานปราบปรามก็ต้องขอข้อมูลจากแต่ละจุดภาครัฐเองจึงได้มีการจัดตั้งระบบ Connect the Dots ขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมากันแล้วเพื่อบูรณาการข้อมูลตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบการรู้จักตัวตนการวิเคราะห์พฤติกรรมและการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน ทำให้การทำงานมีโครงสร้างระบบที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีช่วยติดตามข้อมูลทางการเงินของประเทศไทยซึ่งการจัดตั้งฐานข้อมูลดังกล่าวนี้ยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่นๆได้อีกด้วยครับอย่างเช่นการนำข้อมูลมาใช้สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้มากขึ้นภายใต้กรอบการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเดียวกันครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่ายังไงกันบ้างโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาย้ำงบเหลือจากพระราชกำหนดเงินกู้ 4-5 หมื่นล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงบประมาณได้กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าโครงการใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกในปลายเดือนกันยายนนี้โดยทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการต่อส่วนงบที่จะนำมาทำโครงการในเฟสที่2นั้นสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกยังเหลืออีกประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทด้วยกันหากทางกระทรวงการคลังเห็นว่าจำเป็นต้องดำเนินการต่อรัฐบาลก็มีเงินเพียงพอที่จะดำเนินการขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไฟเขียวในหลักการหากกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความเหมาะสมและสถานการณ์จำเป็นต่อการดำเนินการสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้สำหรับในส่วนของแหล่งเงินที่จะใช้ทำโครงการนั้นยอมรับว่ารัฐบาลมีหลายกระเป๋าครับและมีเพิ่มมาอีก1กระเป๋านอกจากงบประมาณปกตินั่นก็คืองบเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนี่แหละครับฉะนั้นแล้วสามารถนำมาใช้ได้หากสถานการณ์บอกว่าจำเป็นต้องใช้นั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามผลสืบเนื่องจากการทุจริตสอบข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยในส่วนท้องถิ่นว่าส่งผลอะไรยังไงกันบ้างโดยกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งบริหารจัดการตำแหน่งว่างกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วเดินหน้าบรรจุผู้มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนจริงๆกันต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีการทุจริตสอบแข่งขันท้องถิ่นว่าหลังจากกระบวนการทางกฎหมายในการจัดการผู้เกี่ยวข้องและการถอนชื่อเข้าสู่ขั้นตอนตามกำหนดแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเดินหน้าสู่ขั้นตอนถัดไปนั่นคือการบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อเตรียมกระบวนการรองรับผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับคะแนนจริงๆโดยเน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ไม่ควรจบลงเพียงแค่การถอนชื่อแต่ต้องตอบประชาชนให้ได้ว่าใครจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนในตำแหน่งที่ว่างและประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไรจากการแก้ไขปัญหานี้การเรียกบรรจุการจัดลำดับและการจัดสรรตำแหน่งทดแทนจะต้องยึดหลักเกณฑ์และลำดับคะแนนอย่างเคร่งครัดชัดเจนและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาซ้ำๆซากๆหรือสร้างปัญหาใหม่ในระบบอีกครับโดยมีการวางทิศทางการทำงานควบคู่กัน3ด้านอันได้แก่คดีเดินตำแหน่งเดินและระบบต้องเปลี่ยนครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บุคลากรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่อไปนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับไปติดตามการแก้ปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำล่าสุดกันหน่อยไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่เลยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แหละครับโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ปัญหาปลาหมอคางดำโดยเตรียมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่า ล่าสุดนั้นได้ลงนามในคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำประจำจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำโดยจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและภาคเอกชนด้วยในการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดแล้วครับโดยได้มอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ไปติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังมีแนวทางที่จะเสนอของบกลางวงเงินราว70ล้านบาทด้วยกันโดยอยู่ระหว่างการจัดทำแผนงานและตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาทั้งในระยะเริ่มต้นระยะกลางและระยะยาวอย่างถาวรอีกด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้นับถอยหลังเหลืออีก27วันเท่านั้นที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: 6:54 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อนะคะหลายท่านก็ทักทายมากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากยอดแบบพุ่งมากเลยนะคะเช้านี้อ่ะตามข่าวไปกับข่าวยามเช้าอ่ะเล่านิดหนึ่งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้นะคะท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.ส้มผอ.สวทของเรานะคะก็ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวซินหัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนมาดูงานที่สวทคือก่อนหน้านี้ก็ดูงานที่ NBTนะคะแล้วท่านผอ.ส้มก็พานำชมนะคะช่วงนั้นเนี่ยรายการหมุนตามวันกำลังออนแอร์อยู่พอดีเลยนะคะคุณทรงพลชูเวศนะคะน้องโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรกำลังจัดรายการแล้วก็มีทีมงานมีช่างเทคนิคนะคะทั้งสองท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสำนักข่าวซินหัวมากันสองท่านแล้วก็มีคณะจากกองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอำนวยการแล้วก็มีล่ามด้วยนะคะน้องอ้อปรากฏว่านะคะทั้งสองท่านมาดูงานท่านสนใจเรื่องของData Center เรื่องของการทั้งข่าวไปดูข่าวที่ส่วนสื่อข่าวและบริการข่าวท่านผอ.เอิร์กรัชดาตรงดีก็ต้อนรับแล้วก็ให้คำแนะนำคือทั้งสองท่านสนใจมากๆเลยในการทำรายการทำข่าวว่านอกจากที่มาดูงานแล้วเนี่ยนะคะท่านก็เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของการดำเนินงานข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลด้วยนะคะเพราะว่าของจีนเขาก็ถามเราว่ามีการนำ AI มาเป็นผู้ประกาศข่าวหรือยังอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราก็มีในเรื่องของด้านออนไลน์นะคะด้านรายการด้านข่าวของเราก็ด้านสปอร์ตต่างๆก็ใช้กันเยอะนะหาข้อมูลกันเสร็จแล้วก็เราก็มีการตรวจสอบข้อมูลประมวลผลต่างๆนะคะตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้เกิดข้อเท็จจริงความถูกต้องนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะมีในส่วนของการพูดคุยการดำเนินงานกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเมื่อวานนี้โอ้โหแบบมาได้ดูได้ชมนาฬิกาที่มีอยู่เรือนเดียวของเราด้วยนะน้องต้นก็สาธิตให้ดูนะคะท่านนนท์ก็ถามว่าใครบ้างที่สามารถที่จะเทียบเวลาตรงนี้ได้บ้างอะไรแบบนี้แล้วกี่คนทำงานกันคือท่านก็สนใจหลายเรื่องนะคะทั้งคุณจินแล้วก็ทั้งสองท่านด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะคะที่ได้มาดูงานที่นี่หลายท่านก็ให้ความสนใจก็ขอบพระคุณมากๆเมื่อวานนี้นะคะน้องเองก็ให้ดูทั้งแบบว่าเราเนี่ยนอกจากจัดรายการทางวิทยุเรายังไลฟ์ผ่าน Facebook Live ผ่าน YouTube ด้วยนะคะก็ขอบคุณทีมงานเทคโนโลยีด้านเทคนิคต่างๆนะคะที่สนับสนุนอยู่เรียกว่าหลังบ้านของเราด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: มีข่าวคืบหน้าก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกค่ะ
1: ค่ะ อย. คุมเข้มปากกาลดน้ำหนักนะคะว่าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งกฎหมายนี้เริ่มวันนี้แล้ว15 กันยายน 2569นะคะซึ่งทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นในกลุ่มเนี่ยยาฉีดเนี่ยนะฮะที่ประชาชนรู้จักกันในชื่อของปากกาฉีดลดน้ำหนักมีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2แล้วก็ยาบางตำรับยาทางสาธารณสุขเองก็ออกประกาศเรื่องควบคุมพิเศษฉบับที่58กำหนดให้ยาในกลุ่มนี้ชนิดฉีดเป็นยาควบคุมพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะ15 กันยายน 2569นอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการอาหารและยาก็จะเพิ่มความเข้มงวดค่ะในการติดตามกระจายยาในกลุ่ม GLP 1ผ่านระบบการติดตามเรื่องของการกระจายยาโดยในระยะแรกเนี่ยขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับอนุมัตินะหรือว่าสั่งยาแล้วก็ผู้ที่รับอนุญาตในกลุ่มของการขายยาในกลุ่มนี้รายงานข้อมูลการจำหน่ายเข้าสู่ระบบด้วยนะครับเพื่อการติดตามด้วยค่ะ
0: พูดถึงรายงานคุณผู้ฟังผู้ชมก็รายงานกันเข้ามาในเพจข่าวยามเช้ากันเยอะมากขอบคุณมากนะคะเราเห็นทุกข้อความแล้วก็ขอบคุณจากใจจริงๆป้าวันดีบอกถึง AI จะเข้ามาแต่เราก็ยังขอแบบเป็นน้องแอลน้องน้อยมาอ่านข่าว
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะหลายๆที่อาจจะมีฝนโปรยเดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะคะวันนี้ส่งต่อให้ข่าวภาค7 นาฬิกานะคะพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่34การทำให้แจ้งในพระนิพพานหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอาราม

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติคดีหัวสวให้ส่งฟ้องศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญา77คนโดยมีสวชุดปัจจุบัน26คนกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยเปิดสนามแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่น0-8ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้เวลา 14:04 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 16:17 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติโนยบายกรุงฮานอยสาธารณ